0: 5สิงหาคมนี้นะครับเนี่ยอย่างคุณกิจชลัตต้อนเทียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ค้ำวอร์ดอยู่ในสปป.ลาวนะครับแล้วก็จะรู้เรื่องราวอะไรมากมายนะครับว่าจะทำธุรกิจอย่างไรคุณกฤตวิชูสถิตหรือแม้ดร.อาร์มเนี่ยนะครับก็เป็นอาจารย์ที่หาตัวได้ยากเหมือนกันรวมทั้งใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์จิตินะครับจะได้เจอตัวท่านแน่นอนถ้าเกิดมาเข้าร่วมอบรมนะครับCEO อาเซียนรุ่นที่3กับเราครับ
1: ค่ะแล้วค่ะเรายังมีข่าวที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้ตามโลกไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่จะไปพบกับช่วงเจาะลึกอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะที่อาจารย์จะมาพูดถึงการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรค่ะ
0: ครับผมจะไม่ทักคุณผู้ฟังก่อนหรอคร
1: ับ โอ้ลืมโอ้ขออภัยขออภัยค่ะเนี่ยบ่งบอกถึงอายุของตัวเองอย่างแท้จริงขี้หลงขี้ลืมมากถ้างั้นเชิญพี่ต้นก่อนเลยฮะ
0: ครับผมทักจากข้างล่างไปนะครับเห็นคุณทัศชัยสันป่าเป้านะครับบอกว่ามาทักทายพี่วัชรินทร์นะครับวันนี้แพร่26องศาท้องฟ้ามืดครึ้มนะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาด้วยนะครับแล้วก็คุณสุมิตรสิริโชคคุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตบอกฝนตกคุณสดสิมานะครับก็มาสวัสดีเราในเช้าวันนี้คุณเกษมแล้วก็คุณชวรีครับบอกว่าฟังรายการคุณมอร์นิ่งอาเซียนณขณะนี้จากสุราบายาอินโดนีเซีย24องศาครับผม
1: ค่ะส่วนทางด้านบนนะคะมีคุณสุประชัยค่ะเข้ามาทักทายเราเป็นท่านแรกเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังขอสวัสดีนะคะคุณเดชเดชาด้วยนะคะคุณยุทธพงศ์ทักทายมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะบอกว่าเช้านี้พะเยา24องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณกนัทพักนะคะบอกว่าภูเก็ตฝนเพิ่งจะหยุดตกค่ะคุณชยุทธมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะบอกว่าเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวจะให้พี่เจเจเล่าข่าวเนี่ยผมขอย้อนไปเมื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอัสตาลีนำมาเล่าให้เราฟังนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับ gentrification gentrification gentrification หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการให้คนเปลี่ยนชนชั้นนะครับเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการเปลี่ยนชนชั้นอย่างเช่นตรงนี้เมื่อก่อนนี้เคยเป็นเหมือนกับชุมชนที่ค่อนข้างจะเสื่อมโทรมก็จะมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาปรับเปลี่ยนพื้นที่นิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ค่าเช่ามันสูงขึ้นทำให้มูลค่าราคาเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับคนที่ฐานะทางเศรษฐกิจน้อยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปในที่ก็ต้องอพยพออกไปแล้วก็มีคนอีกชนชั้นหนึ่งเข้ามาก็คือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการเปลี่ยนชนชั้นนั่นเองนะครับคำนี้น่าสนใจมากครับ gentrification ครับ
1: ค่ะไปกันต่อนะคะคือรายการนี้นะคุณผู้ฟังคะจะบอกว่านอกจากคุณผู้ฟังจะได้อาหารยามเช้านะคะเป็นข่าวให้คุณผู้ฟังสามารถทันโลกได้แล้วก็นำไปพูดคุยกันนะฮะกับคนในแวดวงใกล้ชิดแล้วเนี่ยยังได้รู้จักคำศัพท์นะฮะใหม่ๆวันละคำสองคำด้วยนะคะเมื่อวันก่อนนี้พี่ต้นก็ได้ให้ภาษาอังกฤษไปอีกคำหนึ่งนะคะไม่ทราบว่ามีท่านไหนจดบันทึกไว้บ้างนะคะถ้ารวมๆกันก็น่าจะได้หลายคำอยู่นะคะลองเข้ามาบอกเราก็ได้ค่ะในคอมเมนต์นะคะของสื่อโซเชียลต่างๆค่ะเราจะไปกันต่อนะคะกับข่าวน่าจะมีเวลาประมาณคนละข่าว2ข่าวนะคะพี่ต้นคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จะ
1: ไปก่อนนะคะที่สปป.ลาวค่ะมีรายงานนะคะโดยสื่อของสปป.ลาวนะคะรายงานค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลลาวค่ะสั่งให้บริษัทที่เป็นผู้แปรรูปแร่นะคะมีชื่อว่าบริษัทดาวเจริญแปรรูปแร่จำกัดนะคะยุติโครงการทำเหมืองและการทำแปรรูปแร่เหล็กนะคะในแขวงเวียงจันทน์และก็ในแขวงไซสมบูรณ์ค่ะหลังจากที่พบว่ากิจกรรมของบริษัทนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุให้แม่น้ำนะคะแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำซองเนี่ยเน่าเสียแล้วก็ขุ่นข้นโอ้ถ้าถึงขั้นแม่น้ำซองเน่าเสียเนี่ยจะเสียดายมากเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยไปทำข่าวแล้วพี่ต้นขาแม่น้ำซองเนี่ยคือมีความสะอาดมากแล้วก็ใสบริสุทธิ์มากถึงขั้นที่โรงเรียนเนี่ยก็สามารถพาเด็กๆเนี่ยค่ะไปเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาได้ตามริมแม่น้ำซองอ่ะยังจำภาพนั้นได้อยู่เลยนะคะเด็กชั้นประถมอ่ะไปสังเกตการนะคะด้วยการต ักน้ำในแม่น้ำที่ใสบริสุทธิ์เนี่ยนะคะมาแล้วก็มาให้ครูแยกแยะให้ดูว่าปลาตัวเนี้ยเรียกว่าปลาอะไรอะไรแบบนี้นะคะทีเนี้ยพอเห็นว่าแม่น้ำสองเน่าเสียเนี่ยโอ้โหเสียใจแทนพี่น้องคนลาวเลยทีเดียวนะคะผลจากการตรวจพิสูจน์เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะของทางการลาวค่ะพบว่าบริษัทดาวเจริญแปรรูปแร่เนี่ยดำเนินกิจการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากทางการถือได้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศลาวอย่างรุนแรงค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะสั่งระงับกิจการแล้วนะคะก็ยังมีผลไปถึงพื้นที่ในเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แล้วก็เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ด้วยโดยกำหนดว่าบริษัทจะต้องเร่งฟื้นฟูผืนดินและแหล่งน้ำที่ได้รับความเสียหายถ้าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและลงโทษเพิ่มตามข้อสั่งการของสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงการเอาจริงเอาจังนะของทางการลาวที่ฟันแบบไม่ไว้หน้าว่าบริษัทนั้นจะสร้างผลประโยชน์อย่างไรให้กับประเทศค่ะ
0: ก็ขอเอาใจช่วยแล้วก็ขอสนับสนุนนะครับมาตรการแบบนี้ของรัฐบาลสปป.ลาวครับผมมีข่าวหนึ่งสั้นๆนะครับจากจีนบริษัทนี้ครับเชียงสิงห์เมมโมรี่เทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับเขาบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาระดมทุน IPO ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระดมทุนไปได้ถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 466% ในการซื้อขายที่เชียงไฮ้นะครับทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทนี้อยู่ที่ 3.3 ล้านล้านหยวนนะครับคือบริษัทนี้เนี่ยครับชื่อย่อของเขาคือ CXMT เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำแบบไดนามิกแบบเข้าถึงแบบสุ่มนะครับหรือตัวย่อก็คือ DRAM ซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษก็คือ Dynamic Random Access Memory นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตชิปแบบนี้เนี่ยไม่กี่บริษัทในโลกนี้นะครับก็เป็นตัวเริ่มเป็นลำดับที่4ปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าทางการตลาดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 8% ก็รายใหญ่ที่สุดนะครับก็คือ Samsung Electronics แล้วก็รองลงมาคือ SK Hynix แล้วก็ Micron ทีนี้บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่โดนทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าตอนแล้วก็ไม่ให้เขาแบบทำให้เป็นบอนไซอ่ะไม่ให้โตนะครับแล้วก็เรียกว่าขวางทุกสิ่งอย่างเพราะว่าเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีการผลิตชิปชั้นสูงนะครับซึ่งสามารถเอามาใช้กับพวกมือถือใช้กับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ AI อุปกรณ์ทางทหารอะไรต่างรวมทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยแต่ว่าก็นี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าสู้อย่างสุดฤทธิ์แล้วก็สามารถที่จะระดมทุนได้มากถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์เพื่อที่จะมาพัฒนาก้าวต่อไปของบริษัทเชงสิงเมมโมรี่เทคโนโลยีครับสู้กันเดือดครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะได้เวลาที่เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรื่องการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นสมุทรค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแต่ว่าเป็นช่วงท้ายที่เต็มไปด้วยพลังและข้อมูลที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้นะคะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะเราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปดูกันนะคะว่าการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตาหรือเปล่าคะ
3: ครับวันนี้ผมกลับมาปฏิบัติงานที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เลยอยู่ที่กรุงเทพคร
1: ับ Welcome home นะคะอาจารย์คะ
3: ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ได้ข่าวว่าโอ้ยอาเซียน CEO of ASEAN รุ่น3นี่คือคักมาก คุณผู้ฟังต้องรีบนะฮะแล้วก็หลักสูตรนี้ผมเองก็มีโอกาสจะเข้ามาเป็นวิทยากรด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเอาน้ำจิ้มมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่ถ้าจะต้องสมัครต้องรีบนะฮะไม่งั้นจะไม่ได้ฟังฉบับเต็มนะฮะเพราะว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วเนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเรา
0: ครับผม
3: คือส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยคืออาเซียนในน้ำนะครับเราเรียกง่ายๆใช่ไหมมีอาเซียนภาคพื้นทวีปแล้วก็อาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมครับอาเซียนภาคพื้นทวีปเนี่ยแหมเรารู้สึกใกล้ชิดอ่ะใช่ไหมครับสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมาจะใกล้ชิดทางบวกหรือใกล้ชิดทางลบแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เราสนนะครับในขณะที่อาเซียนในน้ำเนี่ยบางทีเรายังรู้สึกไกลตัวไปนิดนึงนะครับทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเนี่ยเขามีกลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาคย่อยๆอยู่ด้วยเขาเรียกบิมพีอากานะครับบิมพีอากาก็คือบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เขาเรียก East ASEAN Growth Area นะครับซึ่งไอความร่วมมือตรงนี้เนี่ยนาทีนี้มันกำลังจะกลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนเราชื่อโปรแกรม CEO of ASEAN เนอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจแต่ในความเป็นจริงประชาชนทั่วไปก็น่าจะสนใจมากๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเคยได้ยินแหละว่าโอ้ยอาเซียนภาคพื้นทวีปอ่ะมันจะมีระบบรางที่จะเชื่อมโยงอาเซียนภาคพื้นทวีประบบรถไฟของจีนใช่ไหมที่เข้ามาในสปป.ลาวแล้วในอนาคตจะเข้ามาในเวียดนามแล้วจากจีนนี่จะเชื่อมโยงไปได้ทั้งโลกอาเซียนในน้ำเขาก็มีนะครับเพราะจุดศูนย์กลางของอาเซียนในน้ำเนี่ยมันอยู่ในที่ที่หลายๆท่านอาจจะดึงไม่ถึงนั่นก็คือบรูไนดารุสลามบรูไนอาจจะมีประชากรแค่ 400,000 คนแต่ตอนนี้เนี่ยสุลต่านบรูไนพระราชาธิบดีเนี่ยกำลังทำโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์หนึ่งอยู่นั่นก็คือหนานหนิงบรูไนอีโคโนมิคคอริดอร์ครับระเบียงเชื่อมโยงหนานหนิงซึ่งเป็นปากประตูสู่อาเซียนของจีนเข้าสู่ท่าเรือมูราที่บรูไนดารุสลามครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งสินค้าเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนในน้ำเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นจะต้องผ่านจากโครงข่ายในอาเซียนภาคพื้นทวีปแล้วสินค้าจากโรงงานของโลกก็คือจีนเนี่ยวิ่งตรงจากหนานหนิงเข้าท่าเรือที่บรูไนแล้วใช้ท่าเรือที่บรูไนกระจายสินค้าทั้งภูมิภาคนี้ได้เลย อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าประเทศน้องใหม่ในอาเซียนหลายๆท่านอาจจะอยู่ตรงไหนติมอร์เลสเต้ครับติมอร์เลสเต้เนี่ยอยู่ทางขวามือของอินโดนีเซียนะครับเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งแต่เกาะเล็กๆเกาะนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางการค้าการลงทุนนะครับเพราะว่าเกาะเล็กๆเกาะนี้มีภาษาราชการคือภาษาโปรตุกีสครับและด้วยความที่เขาเป็นประเทศโปรตุกีสใช้ภาษาโปรตุกีสเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษทางการค้าในการที่จะเชื่อมโยงติมอร์เลสเต้สู่กลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่า CPLP ครับ CPLP คืออะไรนะครับ CPLP คือกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการครับเขาเรียกว่า Community of Portuguese Language Countries นะครับตั้งขึ้นมาเมื่อปี1996มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลิสบอนแต่ว่าความน่าสนใจก็คือ9ประเทศนี้มันครอบคลุม4ทวีปทั่วโลกครับมันสามารถที่จะเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าโปรตุเกสครับซึ่งโปรตุเกสลิสบอนมันเป็นท่าเรือหลักอีกแห่งหนึ่งในยุโรปใช่ไหมฮะเขามีสิทธิประโยชน์ทางการค้ามันเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าสู่บราซิลครับประเทศที่เป็นแหล่งทรัพยากรมหาศาลและตลาดขนาดใหญ่ในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่พูดภาษาโปรตุเกสมันเชื่อมเราเข้าสู่ตลาดใหม่ๆใน แอฟริกาครับแองโกลาโมซัมบิกเคปทาเคปเวิร์ดกินีบิซาวซาโตเมพรินซิเปแล้วก็อีควาโทเรียลกินีโอเคหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักแต่แองโกลากับโมซัมบิกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะคนไทยไปลงทุนเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเอาพลอยครับเราเก่งมาก
1: ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ใช่เราเก่งมากในเรื่องการหุงพลอยแต่การที่ได้เทคโนโลยีการหุงพลอยให้มีคุณภาพดีเนี่ยเราเรียนรู้จากการที่เราเผาพลอยหมดทั้งประเทศไปแล้ว
0: เราชำนาญไปแล้วเพราะเราเผา
3: ชำนาญ
0: แล้ว
3: เราชำนาญเหมือนกับประมงอ่ะเราชำนาญใช่ไหมฮะแต่ชำนาญโดยการที่เราแบบจับปลาอ่าวไทยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต
0: ้
3: องไปเอาทัพทีมเราต้องไปเอาพลอยจากพื้นที่ตรงนี้มานะครับแล้วมาแปลรูปมาเพิ่มมูลค่าแล้วถ้ามันเราไม่มี FTA กับประเทศเหล่านี้เลยน
1: ะ
3: แต่ทิมอร์เลสเต้ที่อยู่ใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขาเป็นสะพานให้เราได้และในระหว่างเขากันเองเนี่ยเขามีความร่วมมือนะครับเขาเรียกว่า Blue Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะครับซึ่งไอ้เรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยอาเซียนเองมีกรอบความร่วมมือกรอบความตกลงเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือว่าอาเซียน Blue Economy Framework ABEF อยู่แล้วสร้างมาตั้งแต่ปี2023ในคราวที่อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรอบความร่วมมือ Blue Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องการทำอะไรบ้างมันต้องการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงการเลี้ยงสัตว์น้ำการท่องเที่ยวชายฝั่งการขนส่งทางทะเลคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจไม่ทราบนะครับเวลาท่านไปตลาดเวลาท่านไปโลตัสเนี่ยปลากระพงที่เราเอามาทำแปะซะกันเนี่ย1ตัวเนี่ยหนักประมาณสัก8ขีดเต็มที่ไม่เกิน1โล2ขีดเพราะเดี๋ยวมันใส่จานแปะซะไม่ได้กิโลนึงเนี่ยมันขายกัน90บาทเต็มที่ไม่เกิน110บาทแต่ปลากระพงที่เลี้ยงโดยเทคโนโลยีใหม่ที่บรูไนดารุสลามเนี่ยตัวนึงหนัก10ตัวนึงหนัก5โลครับตัวนึงหักหนัก5โลถึง6โลแล้วน้ำเวลาขายเนี่ยขายกิโลนึงเนี่ยขายที่ประมาณสัก50ได้ขายที่ประมาณสัก13 14ดอลลาร์สิงคโปร์ฮะมันแพงกว่าเรากี่เท่าทำไมเราไม่เอาเทคโนโลยีแบบนี้มาทำที่เราบ้างนะครับและมันต้องการจุดประกายอุตสาหกรรมใหม่ครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนครับพลังงานหมุนเวียนพลังงานน้ำพลังงานคลื่นพลังงานความร้อนใต้พิภพเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีชีวเทคโนโลยีทางทะเลครับ marine biology ครับเรากำลังพูดถึงการขุดเจาะสำรวจทรัพยากรอย่างยั่งยืนเรากำลังพูดถึงเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องทะเลครับอุตสาหกรรมใหม่อันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็คืออุตสาหกรรม EV ครับEV เนี่ยเวลาเรามองประเทศอาเซียนในน้ำเนี่ยมันเป็นซัพพลายเชนที่เข้ากันได้ดีกับซัพพลายเชนของประเทศไทยเลยครับเราสนับสนุนอุตสาหกรรม EV จำนวนมากใช่ไหม
1: ค่ะ
3: Eastern Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของเราเนี่ยมีโรงงาน EV โรงงานรถยนต์ EV เต็มไปหมดแต่อย่าลืมนะฮะว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นประเทศหลักเลยในการผลิตตัวของวัตถุดิบที่จะมาทำแบตเตอรี่ EVนั่นก็คือนิกเกิลโคบอลแล้วก็ทองแดงในขณะที่ EV เนี่ยราคาของรถยนต์ EV 2ใน3มาจากประมาณ2ใน3มาจากแบตเตอรี่อีก1ใน3มาจากชิปคอมพิวเตอร์ครับซึ่งคนที่ทำชิปคอมพิวเตอร์แล้วจะมาแปะเข้ากันกับยานห่วงโซ่ที่เราประกอบในประเทศไทยได้ตัวของชิปยานยนต์พวกนี้เนี่ยทำเยอะมากในมาเลเซียครับทำเยอะมากในปีนังเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไทยเชื่อมมาเลเซียเชื่อมอินโดนีเซียเชื่อมฟิลิปปินส์เราจะเห็นห่วงโซ่ประธาน EV ที่ครบวงจรที่สุดรองลงมาจากอีกที่หนึ่งนั่นก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ครับแล้วในจีนแผ่นดินใหญ่เวลาเขาผลิตรถยนต์ EV เขาผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางซ้ายครับของเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางขวาครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่ากลุ่มไทยสับคอนผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางถ้าอยากที่จะย้ายตัวเองจากซัพพลายเชนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอ่ะคุณต้องมองซัพพลายเชนอันนี้เห็นไหมฮะในกลุ่มดิมเพียก้าในกลุ่มอาเซียนในน้ำเนี่ยแหมมันมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่บางทีเราอาจจะยังนึกไม่ถึง
1: อาจารย์ค่ะต้องเก็บไว้เล่าในคอร์สบ้างนะคะอาจารย
3: ์อุ้ยเรื่องนี้คุยกัน5วัน7คืนก็ไม่จบครับผมนั่งเล่าเรื่องอาเซียนโอ้โหปกติสอนกันเป็นเทอมครับแต่ว่า เดี๋ยวเราจะเอาแบบ intensive แบบเนื้อเนื้อแบบคลักๆมานั่งคุยกันในละในคอร์สนะฮะ
1: อาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ฉายภาพให้เราได้เห็นเนี่ยค่ะคือเห็นเป็นวงจรห่วงโซ่อุปทานเลยแต่คนจำนวนไม่มากค่ะอาจารย์ค่ะที่จะมองเห็นเป็นห่วงโซ่แบบนี้มันขาดการสื่อสารในด้านใดบ้างคะอาจารย์คะ
3: ผมคิดว่าเรื่องของเรื่องก็คือบางทีเรามองตลาดไกลตัวแต่เราลืมของที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางทีเรายังมีความเข้าใจผิดมองว่าโอ้ยประเทศเหล่านี้ล้าหลังด้อยพัฒนาเรายังยึดติดกับภาพของฟิลิปปินส์ที่เศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนถูกต้องไหมครับแต่ณวันนี้เขาโตปี 8% นะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขามีอายุมัธยฐานมีเดียนเอจแค่25ปีนะฮะของเรานี่อายุเฉลี่ยของกำลังแรงงานเรา40กลางๆถึง40ปลาย
1: ๆ
3: ของเขา25ปีแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษกันได้เกือบทุกคนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะมีปัญหาใช่ไหมโอ้ยอยากจะเก่งต้องพูดเรื่องต้องใช้สเต็มใช่ไหม science engineer technology mathematics ถูกต้องไหมคร
0: ับ
3: แต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมี generative AI ไงฮะด้วยความที่มี large language model ไงครับคุณสั่งงาน AI ให้เขียนโปรแกรมเนี่ยคุณสั่งเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีแรงงานทางด้าน IT outsourcing ซึ่งมหาศาลมากแล้วมันกลายเป็นดาวรุ่งมากนะครับถัดจากฟิลิปปินส์ซึ่งมีกำลังซึ่งมีประชากรร้อยล้านคนคุณกำลังพูดถึงอินโดนีเซียที่มีอายุมัธยฐานหรือว่าอายุกำลังแรงงานอยู่ที่30ปีครับและประชากรเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆแน่นอนในระยะสั้นเขาอาจจะกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจแต่ในระยะยาวเนี่ยตลาดขนาดยักษ์แบบนี้เนี่ยแล้วด้วยภูมิประเทศที่มันเป็นเกาะแก่งเนี่ยมันคือที่ที่ดีที่สุดของการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีถูกต้องไหมฮะไอ้พวกแพลตฟอร์มที่มันเป็นยูนิคอร์นอ่
1: ะ
3: มันก็จะไอ้เงื่อนไขแบบนี้แหละที่มันห่างไกลทำให้คนไม่สามารถเดินทางมาทำอะไรที่มันเป็นฟิสิกอลกายภาพได้คนก็ต้องทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันแล้วด้วยความที่เป็นด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาใช้งานแอปพลิเคชันเรื่องพวกนี้เก่งมากเพราะนั่นจะเห็นแล้วว่ายูนิคอร์นจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่อินโดนีเซียแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยรวมถึงสิงคโปร์ด้วยกำลังพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินดิจิตอลร่วมกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้พร้อมเพย์ของไทยกับระบบการชำระเงินของสิงคโปร์แล้วเร็วๆนี้อินโดนีเซียเนี่ยกำลังจะเชื่อมโยงถึงกันได้ครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไปเที่ยวสิงคโปร์คุณไม่ต้องแลกเงินนะฮะคุณเอาพร้อมเพย์ของคุณน่ะสแกนได้เลย
1: ค่ะ
3: บนเงื่อนไขเดียวในบัญชีคุณต้องมีเงินนะไม่ใช่เหรออาจารย์ทำไมสแกนไม่ติดทำไมสแกนไม่ติดปืนลูกปืน
1: สแกนไม่ได้
3: ไม่มีเงิน
1: อาจารย์คะความเป็นไปได้นี่คือเมื่อไหร่คะเนี่ยที่จะสามารถใช้พร้อมเพย์ในประเทศอาเซียนที่ไม่สิงคโปร์อาจารย์
3: ในสิงคโปร์เกิดขึ้นไปแล้วครับใน
0: ที่ไทยกับสิงคโปร์ได้แล้ว
3: ใช่ในอินโดนีเซียเนี่ย Curious นี่เข้าใจว่าเริ่มทดลองละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภายในปีนี้ปีหน้าเนี่ยใช้แน่ๆนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ครับเพราะนั้นต้นทุนในการทำธุรกรรมมันลดลงทันทีและมันโปรโมทนักท่องเที่ยวได้ทันทีถูกต้องไหมครับแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า3ประเทศที่เขาเป็นเขาเรียก Coral Triangle พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลในเรื่องของปะการังสมบูรณ์ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ใน3ประเทศนี้ครับคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้ติมอร์เลสเต้มีทรัพยากรมีสถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นโปรตุเกสแต่ยังไม่มีโรงแรมยังไม่มีร้านอาหารและไอ้2 อย่างนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเราเก่งไม่ใช่หรอโรงแรมอาหารเวลเนสทัวริซึ
1: ม
3: นี่คือโอกาสที่เราน่าจะไปลงทุนกับเขาโดยที่ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเรากับติมอร์เนี่ยใกล้ชิดกันมากเพราะเราไปช่วยเขาในการสร้างประเทศขึ้นมาครับในช่วงที่เขาเรียกร้องเอกราช
0: แล้วมีทหารไทยแล้วมีสมเด็จพระเทพท่านไปทรงงานในเรื่องของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับให้กับเขา
3: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอยากฟังต่อต้องสมัคร CEO of ASEAN รุ่นที่3
1: ใช่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเติมเลยก็แล้วกันนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649นะคะวันนี้ข้อมูลที่อาจารย์ได้กรุณานำมาเนี่ยเราไม่ได้นัดกันมาก่อนนะแต่ว่ามาสอดคล้องกันพอดีเลยนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่า
0: ค
1: ุณผู้ฟังนะคะที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการนี้เนี่ยจะได้ฟังข้อมูลอะไรอีกมากมายนะคะที่อาจารย์บอกว่าเล่า3เดือนก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปสามารถฟังกันต่อได้นะคะ
0: ครับผมก็พอยังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะครับขอถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าอย่างประเทศโมซัมบิกประเทศอะไรที่ในแอฟริกาที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาใช้ภาษาโปรตุเกสใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับถูกต้องครับเขาเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีเอาจริงนะศักยภาพสูงนะครับแล้วก็คนไปได้ก่อนเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าทรัพยากรที่น่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับเราพูดเฉพาะประเทศใหญ่คือแองโกลากับโมซัมบิกนะครับอย่างเซาโทเมปรินซิเคนี่ถ้าจะเดินทางจากประเทศไทยนั่งบิน4ต
1: ่
3: อแต่มันเป็นเกาะซึ่งแบบธรรมชาติมหัศจรรย์มากผมมีเพื่อนอยู่ที่เซาโทเมปรินซิเคผมไม่เคยไปนะครับแต่ว่าเคยเห็นรูปเคยเห็นอะไรตรงนี้อะไรของเขามันโอ้โหสวยจริงนะครับ
0: มันจะมีเรื่องการบินนี้จะบินตรงกันได้ไหมครับอาจารย
3: ์สงสัยจะยากครับเพราะว่าดีมานด์มันต่ำมากใช่ไหมครับประชากรก็ไม่ได้เยอะพวกแบบนี้กินนีบีซาวเคปเวิร์ดเซาโตเมปรินซิเพอีควิทอโรกีนีอย่างเงี้ยหลายๆท่านต้องไปดูที่ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าที่ที่เราไปกันมาแล้วแหมเขามีภูเขาแบบภูเขานี่มีน้ำมันภูเขานี่มีทองคำอย่างเช่นแองโกลาอย่างเงี้ยหรือว่าภูเขานี่มีพลอยอย่างโมซัมบิกอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดกันเป็นแหล่งนะพูดเป็นภู
1: เขา
0: ภูเขาคือมีครับผมต้องมาต่อกันแล้วล่ะครับอาจารย์เรื่องนี
1: ้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะ
3: ครับครับ
0: สวัสดีคุณมากนะคะครับสวัสดีครับเราสามคนก็ลากันไปเลยนะครับพบกับคุณมอนี่กับเจนใหม่พรุ่งนี้หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
7: อ 7:32 น.สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะเช่นเคยค่ะพบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 กับทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันนะคะในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะคะหลายคนก็ไปทำบุญตักบาตรกันแต่เช้าเมื่อวานก็เป็นวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะหลายคนก็มีวันหยุดยาววันนี้ก็มาอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือสวัสดีค่ะคุณสสิธร
7: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะวันอาสาฬบูชาด้วยนะคะค่ะเราวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ด้วยค่ะ
8: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่เมื่อวานนี้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทั่วไทยเลยที่มีการถวายพระพรชัยมงคลนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนกลางนะคะเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา 17:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยค่ะในการนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รวมไปเสด็จนะคะพระราชดำเนินด้วยนะคะณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะแทบจะครึ่งหน้าเลยของทุกหน้าฉบับนะคะก็มีภาพนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะนอกจากนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีหลายภาพเลยนะคะก็มีภาพถวายพระพรของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะโดยมาพร้อมกับคู่สมรสนำประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รวมไปถึงเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวงนะคะส่วนกองทัพอากาศก็จัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมขณะที่ชาวไทยทั่วประเทศร้อยใจถวายพระพรชัยมงคลทั่วกันค่ะ Daily News พาดหัวเสด็จพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ74พรรษาพ้องไทยทั่วล่าถวายความจงรักภักดีในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถรัฐพระศรีรัตนศาสดารามค่ะ
7: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวเช่นกันค่ะในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชน74พรรษานายกนำถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณพระบรมมหาราชวังและทรงสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะนายกเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินก่อนลงนามถวายพระพรชัยมงคลทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวช่วงค่ำนายกและภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ำวันที่29กรกฎาคมค่ะส่วนหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะในส่วนของภาพข่าวนะคะเป็นภาพกองทัพบกโดยกองพันทหาร

0: หลวงส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
1: ค่ะและในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีภาพที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลมีช้างแห่ย่อตัวให้นาคลงจากหลังเข้าพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่วัดพระศรีอานอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะรวมไปถึงในส่วนของชลบุรีนะคะก็มีลูกช้างแสนรู้จากสวนนงนุชพัทยาค่ะใช้งวงหยิบผู้การบรรจงเขียนตัวอักษรทรงพระเจริญถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อันนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะส่วนข่าวสดเนี่ยพาดหัวบอกว่าทั่วไทยเทิดในหลวงถวายพระพรร่วมตักบาตรทำบุญทั้งแผ่นดินเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องสองล้นเกล้าเสด็จพระราชพิธีวันเฉลิมปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะคะก็เท่านี้ก่อนแล้วกันช่วงหน้าค่ะมีประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานค่อนข้างดุเดือดเลยนะคะจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีประเด็น2น1พนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าร้าวแต่ว่าล่าสุดค่ะนายกก็โชว์ภาพหวานนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่ประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพที่ถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบหรือว่าครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแกนนำพรรคภูมิใจไทยลงเฟซบุ๊กนะคะระบุว่าสัมพันธ์ Hashtag นนพร้าวฉานปานแครมบูเล่ต่อมานายพิพัฒน์ก็ได้นำโพสต์ของนายอนุทินไปแชร์ต่อพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า Hashtag นนพครับสำหรับแครมบูเล่ซึ่งก็เป็นขนมหวานฝรั่งเศสคลาสสิกนะคะหลังจากนั้นค่ะทางนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงมหาดไทยถึงโพสต์ดังกล่าวนะคะว่าสื่อช่วยมาเทรนหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันแบบนี้ทำไมต้องเคลียร์ใจคุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านมีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระของใครที่ต้องมานั่งรับทราบผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะฝากอะไรถึงคนที่ออกมาปล่อยข่าวหรือไม่ นายอนุทินก็ตอบว่าไม่ฝากเป็นเรื่องในบ้านสมมติมีปัญหาจริงก็เคลียร์ในบ้านแค่นั้นและไม่เคยมีเพราะถ้ามีคงไม่ได้คบหากันมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องให้เกียรติกันนักข่าวต้องไม่ถามแบบนี้

0: บางทีกำลังคิดอย่างอื่นอยู่มาถามก็เผลอต่อไปพวกคุณก็ไปพาดหัวกันอีกอย่างมันไม่ดีเราต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพมืออาชีพประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสยบร้าว2น1พอหนูโชว์ภาพตอกสื่อปั่นข่าวลั่นเป็นเรื่องในครอบครัวเมียครูใหญ่โพสต์ปริศนาอนุทินไล่ขันน็อตบิ๊กมอทอดับกระแสข่าวร้าว2น1พอเสี่ยหนูโชว์ภาพหวาน3ผู้ทรงอิทธิพลขั้วน้ำเงินถ่ายร่วมกันฉุนสื่อถามจี้จุดเคลียร์ใจลั่นเรื่องในบ้านเคลียร์กันจบไม่ต่อความยาวเมียครูใหญ่เล่นแรงเลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งขันน็อตบิ๊กมอทอปั่นผลงานตัดกาฝากกระทรวงมหาไทยพิพัฒน์มึนซ้อต่ายโพสต์ดุบอกไม่เข้าใจทรงศักดิ์สั่งฟ้องยิ่งชีพที่บึงการสวเตี๋ยวไก่โต้มีคุณสมบัติครบถ้วน DSI ยันหากหลักฐานหัวสวอยู่ในสำนวนเผยเตรียมสั่งฟ้องผู้ต้องหาเพิ่มเติมส่อยื้อคดีไปอีกอ้างหลักฐานไม่พอหนิมเจาะอุทธรณ์เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์โชว์ภาพที่ถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบครูใหญ่และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกแกนนำคนสำคัญของพรรคยันสัมพันธ์2น1พไม่มีร้าวฉานค่ะ
1: ขยายความเรื่องหัวสวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีรายงานเมื่อวานนี้จากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์หรือไอติมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าผอ.ไอลอว์ค่ะที่ได้นำคำให้การของพยานและเอกสารบางส่วนที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.มาเปิดเผยต่อสาธารณะก็มีเนื้อหาอ้างถึงการจัดซื้อตั๋วเครื่องบินการจัดที่พักการพาผู้สมัครบางส่วนมาร่วมกิจกรรมบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงการประชุมและการจัดทำโพยลงคะแนนเลือกสว.ค่ะทั้งนี้ทางคณะพนักงานสอบสวนนะคะมีการรายงานค่ะตามหลักการหากพยานให้ข้อมูลหรือคำให้การในชั้นสอบสวนรายละเอียดดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีอยู่แล้วที่ผ่านมา DSI ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนคดีอีกทั้งพยานหลักฐานของสำนวนคดีของ DSI ก็คืออ้างยี่ฟอกเงินสว.แล้วก็สำนวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดูหลักฐานตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะสำนวนคดีหัวสว.ซึ่งก่อนหน้านี้คณะอนุคณะที่26มีมติดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว229รายในสำนวนนี้ผ่านการกันกรองไปถึงชั้นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ล่าสุดอยู่ในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่กกต.ก็จะมีทีมงานในการช่วยตรวจสอบสำนวนแล้วก็รายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งนี้ค่ะทางDSI นะคะยังเผยอีกส่วนหนึ่งถึงความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษในการสอบปากคำพยานเพิ่มและได้นำเอาเอกสารรายงานธุรกรรมการเงินจากสถาบันธนาคารผู้เกี่ยวข้องในคดีนำมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะจากเดิมที่ DSI สั่งฟ้องไปทั้งสิ้น8รายด้วยกันนะคะประกอบด้วยเครือข่ายพรรคใหญ่2รายแล้วก็สว.ตัวจริง2รายแต่อัยการเห็นว่าจำนวนผู้ถูกกล่าวหายังไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานจึงสั่งสอบเพิ่มเติมขณะนี้พยานหลักฐานที่บ่งชี้ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ท้ายสุดอาจมีการสรุปสำนวนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงกับขบวนการเลือกหัวสว.ระดับประเทศนะคะโดยไม่ได้มีเพียง8รายดังที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวนะคะแต่ว่าด้วยความที่อัยการสั่งรวบรวมสำนวนเข้ากับสำนวนกกต.ค่ะก็ต้องให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างรอบคอบนะคะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวมประเด็นการเมืองเรื่องของ2น1พไว้ด้วยกันนะคะสำหรับข่าวสดค่ะพาดหัวหนูเนพิพัฒน์สยบร้าวโชว์หวานโต้ข่าวลือกกต.ส่อเลื่อนชี้หัววุฒอีกเดือน DSI โต้ปล่อยเกียร์ว่างคดีอ้างยี่2สว.อำนาจเจริญจ่อฟ้องยิ่งชีพเขียงหมูร้านเตี๋ยวไก่ปิดชั่วคราวอนุทินโพสต์รูปหนูเนวินโชว์สัมพันธ์หนูเนวินพิพัฒน์โชว์สัมพันธ์แน่นปึกสยบปมร้าวซัดคนปล่อยข่าวแตกแยกค่ะ
0: จากคดีหัวสวมาที่คดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พูดถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี68ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม68ส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์69หลังประกาศผลและบรรจุมีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 คนภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นต้องยกเลิกบัญชีนั้นและใช้บัญชีที่ถูกต้องทั้งนี้ไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบมีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันเวลาชัดเจนเป็นบัญชีที่ถูกต้องค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ค่ะตรวจโกงสอบจบแล้วฟัน 5,925 คนสั่งถอนบรรจุทั้งหมดอีก 11,030 รายเฮไปต่อเล็งขึ้นแบล็คลิสต์มสว.นายกลุยกู้ศรัทธามท.อนุทินเรียกประชุมผู้บริหารมหาดไทยปลุกวิญญาณใช้วิกฤตสร้างศรัทธาประชาชนหลังเจอมรสุมโกงสอบท้องถิ่นจนน่วมและเน่าไปทั้งคลองหลอดชี้ต้องเอาหญ้ากาฝากออกก่อนกลืนหญ้าดีหมดเดินหน้าแอคชั่น8อุ่นเครื่องเพิกถอน 3,000 รายด้านเซมเบ้เผยคืบหน้าแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นแอคชั่น8 90มีการจัดแรงกิ้งคะแนนใหม่พบ 5,925 รายแก้คะแนนส่วนคนที่สุจริตบรรจุไปแล้ว 11,030 คนไร้ปัญหาสัปดาห์หน้าถกกสท.สรุปวิธีปฏิบัติผู้สอบ3กลุ่มรับมีหารือกฤษฎีกากรมบัญชีกลางและอสส.ขึ้นแบล็คลิสต์ค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของกองปราบปรามนะคะก็มีรายงานว่าทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้กำกับผู้บังคับการปราบปรามได้มีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2บกป.นำคณะพนักงานสอบสวนเดินทางไปแจ้งข้อหาเพิ่มกับ3ผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยนายวินธนพัชรโภคินที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตตพรธนพัชรโภคินน้องสาวของนายวินแล้วก็จ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในข้อหามาตรา157นะคะประกอบมาตรา86ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกแจ้ง3ข้อหาได้แก่อ้างยี่ซ่องโจรทำลายเอกสารผู้อื่นตามมาตรา188แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์รวมไปถึงเช่นเดียวกันกับผู้ต้องหาอีก11รายที่ถูกปปช.และปปป.บุกจับกุมขณะนั่งแก้ข้อมูลการสอบนะคะที่มีการถูกแจ้งข้อหา4ข้อหาเดียวกันนี้ค่ะในส่วนของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็นายเรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจะถูกแจ้งข้อหาด้วยรวม7ข้อหาก็ประกอบด้วยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารดูแลเอกสารหรือกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นเป็นเจ้าพนักงานทำหน้าที่เอกสารรับเอกสารในการปฏิบัติตามหน้าที่รับรองเป็นเอกสารว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในการที่น่าจะเกิดความเสียหายร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกเอาจดหมายโทรเลขหรือเอกสารใดซึ่งเปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ความเพื่อนำไปหรือเอกสารเช่นนั้นนำออกไปเปิดเผยและสุดท้ายร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมนะคะเดลี่นิวส์ประเด็นนี้ธีรุตเรืองเดชกระอัก7ข้อหาหนักโยงทุจริตสอบท้องถิ่นปราบปรามลุยคุกแจ้งจ่าพิชิตพวกเพิ่มหนูถกกู้วิกฤตกระทรวงมหาดไทยฟัน7ข้อหาหนักธีรุตเรืองเดชโกงสอบท้องถิ่นกองปราบเตรียมบุกเรือนจำแจ้งข้อหาเพิ่มจ่าพิชิตและพวกค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามพาดหัวข่าวกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติ ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ค่ะส่งผลให้โครงสร้างอาคารพังถล่มมีผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดก็5รายแล้วค่ะและมีผู้บาดเจ็บรวมถึงสูญหายอีกเป็นจำนวนมากโดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะมีขนาด 7.1 ศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นแรงสั่นสะเทือนก็ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังทรุดตัวและเกิดเพลิงลุกไหม้ขบวนรถไฟพลิกคว่ำจากรางรวมถึงเกิดเหตุไฟฟ้าดับกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน 40,000 หลังคาเรือนนะคะชาวบ้านกว่า 300,000 คนได้รับคำแนะนำให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวฉุกเฉินครอบคลุม7จังหวัดบนเกาะคิวชูได้แก่คุมาโมโตะนางาซากิคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะโออิตะและมิยาซากิขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนภัยสึนามิด้วยนะคะก็คาดการณ์ว่าอาจมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรซัดเข้าหาชายฝั่งก่อนจะยกเลิกประกาศเตือนในอีกราว2ชั่วโมงต่อมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายค่ะบาดเจ็บในอีกหลายเมืองรวมกว่า390รายและมีผู้สูญหายอย่างน้อยอีก24รายในจำนวนผู้เสียชีวิต5รายมีอยู่3รายเสียชีวิตในเหตุระเบิดและอาคารพังถล่มจากแก๊สรั่วที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งหลังเหตุแผ่นดินไหวนะคะก็ได้มีการอพยพลูกค้าและพนักงานราว200คนแต่ยังมีผู้คนติดค้างอยู่ภายในอย่างน้อย 20-30 คนค่ะก็คาดว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานของห้างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยก็เร่งทำงานอย่างต่อเนื่องแข่งกับเวลาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเพื่อเคลียร์เศษซากอาคารและค้นหาผู้ที่ติดค้างโดยนอกจากพบผู้เสียชีวิต3รายเจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตออกมาได้แล้วอย่างน้อย 4-5 รายขณะที่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้55รายค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องใต้นะคะตอนนี้มีรายงานข่าวการเลื่อนถกสันติสุขใต้นะคะจากเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเลื่อนถกสันติใต้เหตุถล่ม5ศพผอ.ข่าวกรองฉะบนโต๊ะคุยกันดีแต่ทำตรงข้ามไทยเบรกโต๊ะพูดคุยสันติสุขไม่มีกำหนดจี้กลุ่มเห็นต่างใน3จังหวัดใต้แจงเจตนาโจมตีฐานตรานราธิวาส5ศพที่ย้อนแย้งกับบรรยากาศการพูดคุยเริ่มต้นมาด้วยดีเผยนายกย้ำแนวทางการพูดคุยต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วนที่จะต้องวิ่งเข้าหาโต๊ะเจรจาทันทีที่เกิดเหตุแต่ทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกรอบเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมขณะที่ชาวบ้านและเยาวชนอำเภอระแงะรวมตัวชูป้ายรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงประณามการสูญเสียเจ้าหน้าที่ยืนยันชุมชนต้องการความสงบสุขยั่งยืนก็มีภาพประกอบด้วยนะคะมีภาพประกอบที่ประชาชนออกมาต้านความรุนแรงชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่รวมตัวเดินรณรงค์หยุดละเลิกก่อความไม่สงบต่อต้านการใช้ความรุนแรงแสดงความไว้อาลัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีประเด็นเรื่องของรองผบตรค่ะสีกากีสะเทือนรองผบตรทุบโต๊ะลั่นไม่สมัครใจย้ายสะเทือนตำรวจรองไหมรองผบตรอาวุโสอันดับหนึ่งร่อนหนังสือถึงผบตรยันไม่ขอโอนย้ายไปยังส่วนราชการอื่นอ้างไม่ถนัดงานอื่นชี้อยู่ที่ตำรวจเกิดประโยชน์กว่าค่ะ
1: ค่ะนิดนึงนะคะเรื่องบัตรสวัสดิการเฮขยายรับสิทธิ์ลดประปาถึง30กันยายน69กปน.พร้อมรับ3จังหวัดลงทะเบียนยืนยันเหตุทั่วหน้าการประปาขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69มท3เจเสสั่งกปน.เตรียมความพร้อมระบบอำนวยความสะดวกประชาชนค่ะสุดท้ายนะคะมาที่ เรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะโดยพลเอกมณีจันทิพย์เปิดกิจกรรมรณรงค์ตรงกับวันนี้เลยวันอาสาฬหบูชานำเยาวชนเรียนรู้หลักธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาณวัดมุจรินทวาปีณวัดมุจรินทวาปีวิหารจังหวัดปัตตานีที่วัดมุจรินทวาปีวิหารพระอารามหลวงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569มีคณะผู้บังคับบัญชาส่วนราชการคณะครูและนักเรียนนักศึกษาจาก4สถาบันในพื้นที่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เยี่ยมชมนิทรรศการและเข้าฐานการเรียนรู้เพื่อสืบสานวิถีพุทธเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสงบสุขร่มเย็นในพื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลดีๆแบบนี้ขอบคุณอย่างสูงจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศเผยคนไทย455คนในคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหว 7.1 นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 วันนี้ที่จังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นมีจุดศูนย์กลางที่เมืองฮีกาวะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนถึงจังหวัดคาโกชิมะฟูกุโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจินั้นได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคูมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทางนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคูมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ากราบไหว้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชกันอย่างเนืองแน่นหลังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้แห่งที่9ของประเทศไทยได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้และเยี่ยมชมมากกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันเข้าพรรษาและอาสาหบูชานักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและต่างชาติหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างเนืองแน่นและคึกคักมากเป็นพิเศษโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมากราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์บอกว่าอยากจะมาร่วมชื่นชมและยินดีที่วัดพระมหาธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตามคำกล่าวที่บอกว่าเกิดมาหนึ่งชาติให้ได้กราบพระธาตุเมืองนครนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เสียงเพียว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4178-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
13: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทคุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท

0: ข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
1: ท่านผู้ฟังที่ก็รับกับวันนี้เราจะไปดูเรื่องกองจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับในวันที่27กรกฎาคม2569ที่อาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าอุทเทศบาลเมืองชุมพรชั้น1เล่ากาชาดชุมพรรวมกับโรงพยาบาลชุมพรเกดมตักออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้ามีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเล่ากาชาดชุมพรจิตอาสาประชาชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและสำรองโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยมีผู้แจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต36รายตรวจสุขภาพไม่พลาด11รายก็ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตได้25รายอันนี้ก็ต้องเรียกว่าจิตอันเป็นกุศลนะครับนะเชื่อเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทีเดียวจังหวัดชุมพรครับก็เชิญประสบนิกรชาวชุมพรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันหรือประยาสมวันแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัชรมหาวชิรราชินีดาในวันพฤหัสบดี30กรกฎาคม2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมบ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองชุมพรการแต่งกายก็ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติ9ประทับแขนถูกด้านสายเนื้อซอกแล้วก็พี่น้องประชาชนชุดสุภาพสีดำใบถูกนี่ก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับไปดูอีกสักเรื่องครับไปดูเรื่องของการประชุมกรมการจังหวัดเรื่องนี้ก็เล่าไว้กับท่านฟังมาที่แนวแต่จะต้องเล่าต่อเพราะว่าเราจะได้ติดตามมันดูว่าข้าราชการระดับจังหวัดของชุมพรเนี่ยเขาได้มีการขับเคลื่อนเรื่องราวเรียนไปด้วยต่อพี่น้องประชาชนหรือว่าทําเป็นลักษณะงานเฉพาะอีเวนต์อย่างเดียวหรือไม่เหมือนพื้นนะก็ที่สารากลางชุมพรเลยครับว่าที่ร้อยตีกิติพรดอนนอบวกการจังหวัดชุมพรท่านได้ประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนต้องกรกฎาคม2559สำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการรายงานถึงการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมหนึ่งในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรอบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2559โดยเรื่องการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็จะมีในวันการยี่แปดกรกฎาคม2559ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านทางกระเพาะอำเภอเมืองชุมพรโดยทั้งเช้าเนี่ยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 6:45 นาทีหลังจากนั้นก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสการะระหว่างผ่านผมพิธีจุดเทียนถวายพรเทพมงคลในช่วงเย็น 18:00 นแล้วก็ในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเวลา 7:00 นก็จะมีการทำบุญมาเป็นกุศลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทีราเทพยาวดีกรมมะลวงราชาดินีทิริปัตมหาวชิราราชธิดาในวาระครบ50วันนะครับก็จัดที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ยังมีการเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีบรรพีล่วงในวันที่12สิงหาคม2569ครับในส่วนกองการบริหารราชการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยก็ได้มีการรับสารพ้นการเล็งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี69รายงานภาวะโดยสำนักงานทางจังหวัดชุมพรควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนรวมหลักสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมสื่อขายขยะรีไซเคิลอันนี้ก็นำเสนอโดยสำนักงานท้องถิ่นชุมพรครับขณะเดียวกันธ.ก.ส.เนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสิ้นเชื้อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาชุมพรก็ได้มีการขาดแม่อากาศในเดือนสิงหาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนก็เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ดูแลสวัสดิการความปลอดภัยของประชาชนอย่างรอบด้านทางรายงานพ้นการแก้ไขปัญหาลองได้ลองทุกจากสู้นำมงทำจังหวัดชุมพรและก็สมสารการภัยโดยต้องการป้องกันชาติธนาภัยบรรเทาธนาภัยชุมพรนะครับการบังคับจ่ายกฎหมายและปราบปรามการฟอกเงินโดยที่ต้องการปกครองชุมพรและก็แรงงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรในด้านสาธารณสุขการใช้ก็ได้มีการรายงานพ้นการดำเนินงานโครงการและจัดทันปันสุขฟ้าวันโลดติดต่อสำคัญทะลุพ้นการระบายจากโลหิตและลงพื้นที่ของหน่วยแพทย์เผื่อนที่พอสวฟ้องเดินกระกราคมแล้วก็แพทย์การออกปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม2559ครับเราจะได้ช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนน่าได้รับการดูแลเจ็ดไส้บำบัดถูกบำรุงสุขตามหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ผมก็ว่างเป็นอย่างหญิงกับวัติทันได้รายงานได้พูดได้คุยท่านทั้งๆด้วยเรียกว่าความตั้งใจจริงๆนะโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าเนี่ยวาทีรอยตีกิติภพรอดดอนเนี่ยอันก็เป็นอำเภอเป็นอะไรต่ออะไรในจังหวัดชุมพรมาหลายทีผมก็เจอประสบการณ์ในชุมพรท่านจะมองออกแล้วก็ในสายตาผมท่านรองผู้ว่าท่านนี้ก็เป็นคนดีที่เข้าตากรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจและน่าขอขอท่านได้ทำคุณงามความดีต่อไปจนว่าราชการมันจะหมดลงไปผมไม่รู้นะครับสิ้นกันยานี่ใครจะมาแทนผู้ว่าคนนี้แต่ย่าพอมาหน้าไว้ได้ผู้ว่าตั้ง4 ปีแล้วไหมกับ2 ปีเนี่ยมันนอกจากว่าเรื่องอื่นแล้วผมไม่ค่อยเห็นผลงานตัวเท่าไหร่จริงๆครับจังหวัดชุมพรแล้วเนี่ยยาวตอนนี้ไป20 ปีแล้วที่ได้ผู้ว่าครั้งละ2 ปี 2 ปีเนี่ยถือว่าแย่มากแทบจะไม่มีผลงานออกมาสู้ใต้ตาชาวบ้านเลยฮะอีกจะขยันกันแค่แบบเพียวๆมือซื้อใจสะอาดนี่น้อยมากตั้งแต่ยุคไหนอ่ะยายเอ่ยถือเกษตรปั๊บต่างติดในหน่วยงานบางหน่วยเนี่ย2-3 เส้นเอาใส่ปลาไปกันก็มีเนอะบางคนเนี่ยแม่เฮ้ยข่าวสั้นดูในหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยเป็นคันรถซิปล็อกก็เอาไปก็มีเออนั่นแหละนี่ครับคืออดีตที่เราเคยเห็นกันมาบางคนนี่หนังกินตั้งใจส่วนปั๊มน้ำมันก็ไอ้วิจิตรพันธ์ที่หมดสมถันแล้วเดินเป็นลานก็มีเออตอนที่แล้วนะข้าไปทอดไปท่ามเนี่ยไก่จะสีแดงไหมเชื่อมบินน้ำมันหมดอายุไม้กดท่ามตอนแรกความดีก็ร้อนปิ้นปนออกไปนี่คืออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรไล่คนไล่คนนี้ไปแล้วก็ยังมากินติดพันได้จะมีธุรกิจต่อเนื่องที่ชุมพรก็มีเออไอ้เนื่อยครับตอนมาฟังเออจังหวัดชุมพรเราก็ได้อย่างนู้แค่นี้นี่บอกได้ข้าวเขาจะใหญ่จุดอะไรทำฐานเรือน้ำลึกน่ารู้ว่าถ้าไอ้ทางรถไฟจากระนองซึ่งปกติมันจะมาลังส้วนแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็ไปประเทศจีนส่งเรียนแล้ววันนี้นะเห็นว่าทำท้ายได้ไปยั่วอำเภอเมืองเราพงษ์ย้ายจะแล่ดิพวกไอ้พวกที่มันต่อต้านแลนด์บิดแลนด์บิดเนี่ยมันจะเอาหน้าไปไหวได้ผมมันไม่เป็นคนบ้านเรามันไม่เดือดร้อนกับการค่ายเรียนของพวกลังส้วนพวกฉุบพรตะกี้คนมันหรอถูกไหมโน่บ่ายใจไปแล้วครับมันไม่รู้ว่าทำลายความเจริญของคนลังส้วนของคนแต่ตอนนี้สักเท่าไรมันไม่รู้ครับอย่างเมียลังส้วนหลายคนที่ไปเห็นที่เห็นงามก็กันโดยอ้างเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไอ้ขี้ยกตอนแรกพี่มีที่ไหนครับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแถวบ้านเราที่ว่ามันอุดมสมบูรณ์ตามจริงมีไหมครับมันไม่มีนะสู้มา5 วิธีทำไมชาวส้วนบ้านเราเนี่ยได้มีโอกาสนะสามารถคนไทยก้องกระเซ็ดไปต่างประเทศได้ดีวันนี้ซึ่งมันจะเป็นส้วนเล็กก็อย่างนี้ครับนะเห็นแล้วก็เหนื่อยใจครับอนาคตก็น่าจะยังลำบากเหมือนเดิมสำหรับคนชุมพรบ้านเราเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บกับตำรวจบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันไหมโรงก้องของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยซ่าคนมีความพร้อมผลิตกอง3 ชั้น 5 ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างลังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซ่าคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631081-956-2631โรงกองไทยซ่าก้นรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษครับ
2: ก็กลับเข้ามาบอกกับพ่อแม่ซาที่กันต่อกับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูเรื่องก็การประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดยืนเดชกันละกาของมกกาวนายตะคุณดำรงเกติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดชุมพรเป็นคำที่ซ่องนะครับโดยมีคณะอนุกรรมการหัวหน้าส่วนการผู้แทนภาคเอกชนที่ได้รับแต่งตั้งแต่ก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรได้ประชุมกันคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติกปช.เนี่ยได้ครับเขียนการเมืองตามแนวทางการพัฒนาด้านการเป็นพลเรือนสั้นมุ่งชนพ่อประเทศภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติปี2566ถึง2570โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการในกปช.รวมกับหน่วยงานภาครัฐ20 กระทรวงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนข้ามามีบทบาทในการกับเขื่อนไปสู่การปฏิบัติบูรณาการความร่วมมือระดับพื้นที่ภาคกลไกอนุกรรมการแผนพันธุ์ชาติระดับจังหวัดและสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการแผนพันธุ์ชาติระดับจังหวัดข้อชุมพรก็ได้รายงานโครงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนพันธุ์ชาติระดับจังหวัดซึ่งก็เป็นไปตามแผนใหม่อันนี้ก็ดูแต่พวกเขานะครับชาวบ้านนี่ต้องรู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างเขามีกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่าหนังกี่โมยอย่างเดียวพวกก็ไปดูกันพอที่ผมดูเนี่ยจะพอหน่วยงานด้านแผนพันธุ์เนี่ยจังหวัดชุมพรในสงครามที่ปีที่บ้านมันถือว่าไม่เข้าตากรรมการท่านผู้ฟัง ไม่นุ่นถวยเรื่องเล่างานของชาวบ้านไม่เข้าต่างมาการจริงๆแค่นั้นนะเสียงานไม่ออกพวกงานพนันกันอะไรกันทีนี้ไปดูเรื่องของการเจริญพุทธมนต์ในกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย์ครับหลวงพลังสร้างสภายาสู้วัดด้วยวิธีฮาซ่อเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกียรติเทศกระลาขอพระกากับนายเทียนใช้จุกิติวิบุญวาการทางวัดจุมพรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาการแท้กิจกรรมรวมพลังสร้างสภายาสู้วัดด้วยวิธีฮาซ่อเผยเจริญพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลเหนือการบรรเจริญพระชนมพรรษาพระราชสมเด็จพระประเมศรามาธิบดีสี่สิ้นมหาวชิราลงกรณ์พระบัณฑิตและเก้าเจ้าอยู่หัวณวัดดอนไซแก้วตำบลนาถุงอำเภอเมืองจุมพรก็มีคณะส่งวัยการประชาชนที่ลาซาเข้าหลวงยาผอมเพียงกันนายเตียนไทยชูกิติวิบุญวาการทางวัดจุมพรก็ได้เปิดกวนกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพร่ถวายรัศกรเบื้องหน้าพรมท่าหลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็กล่าวน้อมรำลึกในพระมากคุณได้ตามเมื่อกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาสิ้นทำและพระประดิษฐ์หลับซีจากประธานส่งนะแล้วก็ได้รวมกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อสวัสดิ์เป็นราวุฒิส่งก่อนที่ประธานส่งจะกล่าวสโมทิยากาธาและก็กล่าวนำสู้บูชาพระรัตนตรัยหลังจากกันกับผู้ว่าการจังหวัดจุมพรคณะส่งชาวพุทธก็ได้รวมใจกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์ทำความสะอาดบริเวณวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะหลงเหนือและเป็นส่วนรวมจิตใจของชุมชนโครงการนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนโครงการบรรพชาติและสร้างทุกโดยสมการพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมขับเคลื่อนข้าองค์กรภาคีความร่วมมือทั่วประเทศซึ่งได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาทั้งในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกับกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู้วัดด้วยวิธีฮาซ่อนักวัดทั่วประเทศครับก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นรายกุศลในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพระองค์สันวงศ์ประจำปี2569ทีนี้เราไปดูการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติกับที่โรงเรียนบ้านดอนไซน้ำก็เป็นการสื่อสารมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมทักษะเยาวชนยิบแอดกรกฎาคม2569กับนายเทียนชัยชูกิตติวิบุญผู้ว่าการจังหวัดจุมพรก็ได้ไปเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี69ณโรงเรียนบ้านดอนไซน้ำตำบลบางมากพลเมืองจุมพรก็มีนางสาวจารุภาผมชั้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไซน้ำคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษานักเรียนก็ได้ร่วมกันในการต้อนรับก็เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมลำคาของชาติแต่ลดจำนวนการนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมทุกปีผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้การเปิดกิจกรรมก้อยวัดแก่นักเรียนและผู้ก่อการทางการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตก็ด้วยวิธีมอบซานุกรมไทยฉบับการ์ตูนให้กับโรงเรียนเผื่อชายเป็นแหล่งเรียนรู้คนกว่าการเปิดโลกทัศน์และพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนในท้องถิ่นแล้วก็ยังมีวิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ยังมีการจัดกิจกรรมที่ขอคุ้มทุกระดับชั้นในการพัฒนาทักษะวิชาการและสร้างสรรค์อย่างรอบด้านตั้งแต่ป .1 ก็มีการแข่งขันทักษะการเขียนตามคำบอกการอ่านออกเสียงการจับคำขู่กับผับป .2 ป .3 จัดกิจกรรมเขียนคำบอกการอ่านออกเสียงและเขียนเหลืองจับผับป .4 ป .5แข่งขันทักษะการอ่านออกเสียงการอ่านรูเรื่องการเขียนตามคำบอกและก็1ถึงม.3ทดสอบความสามารถในด้านการเขียนตามคำบอกการจับใจความสำคัญการเขียนแสดงความเห็นนอกจากมันก็ยังมีกิจกรรมระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทยที่ให้นักเรียนถูกรับเชิญได้ร่วมสนุกและก็แสดงฝีมือทางศิลปะยากถั่วถึงแหมนี่เป็นเรื่องที่ดีนะกับผมถึงขึ้นตอนเด็กๆที่เป็นคนชอบเขียนแต่งความสมัยก่อนเรียกว่าแต่งความนะปัจจุบันเรียกว่าเรียงความเนี่ยตั้งแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยท่านผู้ฟังฮัดเขียนฮัดคิดแม่เออเผื่อในห้องนี่มันหลอกหลายคนตอนเป็นภาษาอังกฤษนะไปโยโมนะแต่ว่ามันทำให้เราเนี่ยมีทักษะในด้านการอ่านการเขียนการพูดชัดเจนพอเข้าในรับมาแล้วก็ไปฝึกเรื่องการพูดอีกก็เลยได้เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการพูดทางด้านการคิดเซตแนวเนี่ยชายธรรมะจริงนะได้ก็มาเป็นล้านนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่หงายนะเหลือวันนี้นะแต่ก็ต้องฝึกครับเอาไปดูการพยากรณ์อากาศกับ27-28กรกฎาคมเพชรบุรีเพชรบุรีก็จะมีฝนดูประมาณ 40% ชุมพร 60%สุราจนถึงนราธิวาส 40% ก็แสดงว่ายังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลดำมันภาคใต้อ่าวไทยกำลังก็แรงขึ้นนะครับเอาระมัดระวังการสะกิดสำหรับแฟนรายการพุ่มดีเป็นชาวเลนะครับนะเอาวันนี้ก็เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่การติดตามมาฟังกันครับนะขอเช้าพบกันใหม่ครับคุยเพิ่มมาส่วน84188088เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดกันเข้ามาครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ1 2 1 1 1 4 4 4 4
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีในเช้าของวันอาสาฬหบูชาค่ะวันนี้พุธที่29กรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธค่ะซึ่งต้องบอกว่านะคะเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยด้วยคำว่าอาสาฬหบูชาย่อมาจากอาสาฬหปูรณมีบูชาซึ่งแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะอันเป็นเดือนที่4ตามปฏิทินของประเทศอินเดียตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะคะและก็มักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนสิงหาคมนะคะแต่ถ้านะคะปีใดมีเขาเรียกว่าเดือนที่นะเป็นเดือนเข้าสู่เดือน8นะคะตามปฏิทินไทยนั่นเองค่ะเอาละนะคะก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆตรงนี้วันนี้หลายๆคนก็ไปทำบุญตักบาตรนะคะก็ขออนุโมทนาบุญให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะและความสำคัญนะคะก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน8มีความสำคัญเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาเกิดพระสงฆ์รูปแรกและทำให้พระรัตนตรัยครบ3ประการนั่นเองค่ะก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆในช่วงรายการกันตรงนี้นำมาฝากกันนะคะเริ่มต้นชั่วโมงดีๆยามเช้ากันค่ะ

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถ้าอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามา1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: พรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงเวลาบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้นำเรื่องราวตรงนี้มาฝากกันค่ะเขาบอกว่าที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะเจอวิกฤตเดียวกับประเทศไทยซึ่งเป็นโจทย์เดียวกันเลยนะคะที่เขาบอกว่าเจอวิกฤตด้านของประชากรค่ะคุณผู้ฟังคือเด็กเกิดใหม่ต่ำกว่า 30,000 คนครั้งแรกนับตั้งแต่ตั้งประเทศแถมยอดตายเนี่ยเสียชีวิตนะคะก็พุ่งสูงขึ้นจนช่องว่างเกิดกับตายเนี่ยแคบลงอย่างรวดเร็วค่ะนะคะเหมือนกับประเทศไทยค่ะที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยลงมีเจนผู้สูงอายุมากขึ้นและที่สำคัญก็คือคนยุคใหม่ก็ไม่ค่อยจะมีลูกนะคะเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขอะไรกันไปเพราะฉะนั้นก็เป็นเรียกว่าโจทย์เดียวกับประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะนั้นใครที่อยากจะมีลูกนะคะเขาก็รณรงค์ให้มีลูกนะ 1-2 คนใช่ไหมคะแต่บางคนก็บอกว่าอยากใช้ชีวิตนะหรือบางคนก็อาจจะไม่สะดวกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวแต่ละคนนะคะฝากไว้มาอัปเดตการบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะใครสะดวกแบบไหนก็ว่ากันไปช่วงเวลายามเช้ากันตรงนี้ค่ะ

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะนำคำขวัญวันแม่2569มาฝากกันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ค่ะมีความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันรนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญก็เป็นคำขวัญประจำวันแม่นะคะ12สิงหาที่จะถึงนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรายการกันค่ะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาต่อเนื่องดูแลกันส่งต่อช่วงเวลา2คลื่นรับฟังพร้อมกันและกับการเดินทางวันหยุดของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้หลายคนเดินทางไปทำบุญทำกิจกรรมดีๆที่วัดทำบุญตักบาตรนะคะต่างก็ขอให้ทำในสิ่งดีๆที่ทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตกันค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพุทธศาสนิกชนชาวอยุธยาหลั่งไหลทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาณวัดใหญ่ชัยมงคลบรรยากาศวันอาสาฬหบูชาที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดพระทั้งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งอาหารคาวหวานดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องไทยธรรมมาร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและอบอุ่นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโอกาสนี้พระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจะเอาว่าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาพร้อมให้ศีลให้พรแก่พระพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปวันอาสาฬหบูชาหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมะกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการอีกด้วยยกระดับความปลอดภัยกฎหมายป้ายทะเบียนฟ้าคุมเข้ม EV นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าขณะนี้กรมขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจะทำร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกจุดประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยเนื่องจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อมีประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้ในอนาคตหน่วยงานอื่นสามารถนำไปกำหนดการรับสิทธิประโยชน์อื่นจากการมีป้ายทะเบียนที่แยกประเภทที่ชัดเจนเช่นผู้ที่ให้บริการทางด่วนห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ควบคุมมลพิษสามารถบริหารจัดการและมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่ผู้ที่ใช้รถ EV ได้ทันทีโดยที่เจ้าหน้าที่หน้างานไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบจากฐานข้อมูล
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
10: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
9: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
10: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
11: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: าเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาของเบรกที่2นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวเทรนด์สุขภาพกับการดูแลในวันหยุดนะคะฉบับวันพระแบบนี้ด้วยค่ะเราจะต้องดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองยังไงหลังจากที่เราไปทำบุญตักบาตรไปวัดหรือหลายๆคนก็อาจจะอยู่กับครอบครัวเดินทางกลับบ้านใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกับคนที่คุณรักนะคะพร้อมอัปเดตและแชร์สิ่งดีๆกันกับการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะดีเจพี่นุ่นค่ะกฤตพรราชโยธาค่ะ

ปรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือปรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีปรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 077 542 555 ID line @วิรัติสิน

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแดดอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shop Mania ค่ะ

0: ขนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องงดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเมื่อเหล้าเข้าปากเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเคยสงสัยไหมคะว่าจิบแรกที่เหล้าเข้าปากเนี่ยร่างกายจะทำให้เรานะคะตั้งแต่สมองหัวใจตับถึงระบบประสาทเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าผิดเพี้ยนกันไปหมดเลยค่ะติดสุราความจำไม่ดีพฤติกรรมก้าวร้าวหงุดหงิดก็ง่ายทะเลาะวิวาทก็ได้ด้วยนะคะซึมเศร้าก็มาวิตกกังวลก็มีมือสั่นนะคะรู้สึกซ่าๆมะเร็งทรวงอกถามหากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหัวใจล้มเหลวแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ขาดวิตามินมะเร็งช่องปากและคอเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ติดเหล้านั่นเองเพราะนั้นช่วงสุขภาพชวนรู้นำความห่วงใยนี้มาส่งสารถึงคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองด้วยค่ะและช่วงเวลาตรงนี้นะคะฝากถึงเรื่องราวสุขภาพกับโรงพยาบาลวีรศิลป์ค่ะช่วงนี้เขามีโปรดีๆนะคะสำหรับการตรวจสุขภาพ12รายการก่อนสิ้นเดือนค่ะคุณผู้ฟังคะรีบนะคะสำหรับแพ็กเกจดีๆจากโรงพยาบาลวีรศิลป์12รายการนะคะแบงค์เทามีทอนค่ะสำหรับโปรดีๆนะคะปรินท์กรุ๊ปแฟร์ครั้งที่2ค่ะนะก็ไปรีเช็คจะได้รู้ว่าร่างกายเราต้องดูแลตัวเองยังไงจะต้องลดอะไรจะต้องดูแลอย่างไรกันบ้างนะคะซื้อแพ็กเกจภายในสิ้นเดือนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ 1-2-3 วันเพราะฉะนั้นแล้วใช้ได้ถึงสิ้นเดือนหน้าซื้อเป็นของขวัญวันแม่ก็ได้นะคะฝากเอาไว้ขอบคุณปริ้นวิรศิลป์ด้วยค่ะ
0: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Cod Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077536399หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

0: ตากเสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
1: ช่วงบอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะวันนี้นำเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรยอดนิยมนะคะที่เราจะใช้ในการแก้อาการไอแล้วก็ขับเสมหะได้ดีค่ะต้องบอกว่าหน้าฝนแบบนี้บางคนตากฝนบางคนเป็นหวัดบางคนเจ็บคอเริ่มจากอาการเจ็บคอเริ่มจากการมีน้ำมูกเริ่มแล้วก็เริ่มไปเขาเรียกว่าขยับไปถึงอาการไอนะคะวันนี้ก็เลยนำเรื่องราวสมุนไพรยอดนิยมนะคะที่อยากจะนำเสนอหาได้ในตู้เย็นนะคะหรือว่าตามตลาดช่วงนี้ไม่แพงด้วยนะมะนาวค่ะคุณผู้ฟังมีกรดนะคะที่เขาเรียกว่าซิตริกช่วยขับเสมหะและก็ทำให้ชุ่มคอนิยมคั้นน้ำเนี่ยผสมเกลือและก็น้ำอุ่นค่อยๆจิบนะคะช่วยลดอาการไอได้ฝากเอาไว้ค่ะเรื่องราวดีๆตรงนี
0: ้ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี่

ช่วงนี้ส่งความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยนะคะพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักนะคะในช่วงของวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมค่ะพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะคะก็ตกเยอะเลยละค่ะแล้วก็พื้นที่นะคะทั่วไปที่เราอาจจะเจอกันได้นะคะในส่วนตรงนี้เนื่องจากว่าประเทศไทยเรามีฝนตกนะคะที่สำคัญค่ะบ้านเรานะคะเมื่อวานโอ้โหก็ตกเยอะเลยแล้ววันนี้อย่างไรก็ต้องระมัดระวังนะคะ31กรกฎาคมถึง3สิงหาคมเนี่ยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้นะบางพื้นที่ก็อาจจะมีคลื่นสูงอยู่นะคะถ้ามีฝนก็คลื่นสูงเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะฝากเอาไว้ใครเจอฝนก็ขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันทุกๆคนเลยนะคะลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยงลงไปได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะคะครึ่งชั่วโมงเดินทางพร้อมกันแชร์ความสุขกันต่อนะคะกับกนกพรออนแอร์อสมท.ชุมพร

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ

0: 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางเหมายาวัดโลกมุรีจังหวัดเชียงใหม่แห่งเดียวในประเทศไทยวันช่วงวันหยุดยาวประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันไปทำบุญบูชาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโลกมุรีถนนมณีนพรัตน์ใจกลางเมืองเชียงใหม่อย่างคึกคักโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางหมอยาแห่งเดียวในประเทศไทยเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอให้สุขภาพดีหรือหากเจ็บป่วยจะหายหรืออาการทุเลาเบาบางลงและอีกจุดที่นักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้และขอพรพระแม่จิรประภาเทวีเทพความรักแห่งล้านนาบริเวณพระพลาหน้าวัดส่วนใหญ่จะนำดอกกุหลาบสีแดงธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรหรือนำผลไม้นำไข่ไก่มาบนหรือนำไข่ไก่ไปแก้บนหลังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอทั้งเรื่องความรักหน้าที่การงานขอขายที่ดินทวงหนี้และการแก้บนต้องมาก่อนเวลา19 นาฬิกาสวัสดิ์นำคณะดูการขุดค้นหลุมขุดโบราณคดีโนนพลล้านนายสวัสดิ์ลิปตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวรรณรัชชานุกูลนายกเทศมนตรีนครราชสีมาและคณะลงพื้นที่ที่บริเวณคูเมืองประตูพลล้านตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และอายุที่แท้จริงของเมืองนครราชสีมาผ่านหลุมขุดสำรวจโนนพลล้านซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเมื่อปี2551และล่าสุดในปี2567มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับจำนวนมากทั้งเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำโดยมีอายุราว 2,500 ถึง 1,500 ปีซึ่งตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานยืนยันว่าที่ตั้งเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเคยมีร่องรอยของการอาอยู่อาศัยของชุมชนขนาดใหญ่มาก่อนโดยหลุมใหม่ที่ทำการขุดค้นอยู่ห่างจากหลุมเดิมประมาณ200เมตรได้เริ่มลงมือขุดตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่8สิงหาคม2569กำหนดขนาดที่จะขุดเอาไว้ประมาณ2คูณ10เมตรสืบเนื่องมาจากการขุดค้นเมื่อปี2567ไม่พบฐานรากของกำแพงเมืองซึ่งคาดว่าน่าจะถูกทำลายทิ้งตอนใช้พื้นที่สร้างเป็นหน่วยราชการจึงทำการขุดค้นใหม่ในคราวนี้เพื่อหาร่องรอยของกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมาและได้นำหลักฐานที่ขุดพบสืบไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อค้นหาอายุที่แท้จริงของเมืองว่ามีการก่อตั้งเมื่อใดแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนแล้วความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวบนโบกขนาด 7.1 ที่เมืองคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิเผยยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนรวมทั้ง3คนที่ห้างสรรพสินค้าไอออนซึ่งเกิดการระเบิดและชั้น2พังถล่มขณะนี้ปฏิบัติการกู้ภัยกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้สูญหายหลายคนที่ห้างอิออนรวมไปถึงโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่ปล่องไฟพังทลายลงมาเหตุแผ่นดินไหวยังทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างอาคารบ้านเรือนพังถล่มสะพานและถนนหลายสายพังเสียหายเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประเมินความเสียหายที่แน่ชัดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลด

0: กลิ่นปาก
1: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: อร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ทักทายต่อเนื่องกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนการเดินทางช่วงเวลาของเบรกสุดท้ายค่ะคุณฟังฟังเพลงเพลินๆดูแลกันนะคะส่งต่อช่วงเวลาความสุขกันตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังนะคะนะต้องบอกว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตนะหลายๆคนก็ใช้ AI ในการทำหลายสิ่งหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทำภาพทำคลิปวิดีโอเขียนคอนเทนต์อะไรต่างๆนะคะคุณฟังค่ะอีลอนมัสค่ะเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย AI เนี่ยจะมีโอกาสที่จะแทนมนุษย์นะคะอีลอนมัสค่ะเจ้าพ่อเทคโนโลยีเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะสูญเสียการควบคุมให้กับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในอีกเพียง10ปีข้างหน้านะคะโดยเขาทำนายว่าภายในปี2036หุ่นยนต์จะเข้ามาควบคุมโลกเขายังกล่าวอีกค่ะว่ามีโอกาส 10-20% ที่AI เนี่ยจะทำลายล้างมนุษยชาติได้นะคะอีลอนมัสก์กล่าวว่านะคะในพอดแคสต์เร็วๆนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายบางครั้งเราเห็นคลิปแล้วเราตกใจว่าเอ๊ะอันนี้คลิปปลอมหรือว่าคลิปจาก AI เดี๋ยวนี้คนแต่งเพลง AI ก็เยอะมากๆคุณผู้ฟังขอเพลง AI แล้วนักร้องล่ะต่อไปจะยังไงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็หมดอาชีพคนที่เป็นช่างออกแบบนักออกแบบที่เคยออกแบบกราฟิกสวยๆตอนนี้ก็ตกงานแล้วทำยังไงดีคะคุณผู้ฟังคะหลากหลายอาชีพนะ AI เข้ามาแทนที่หลากหลายอาชีพเขาไม่ต้องการใช้เขาเรียกว่าตัวคนเนี่ยอย่างคนมนุษย์เราเนี่ยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรลูกๆหลานๆของเราจะต้องเดินไปทิศทางไหนฝากไว้ให้คิดนะคะเริ่มต้นในชั่วโมงตรงนี้กันด้วยในช่วงของกระดกคอนออนแอร์ค่ะ

คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าในยุคที่มีการช่องทางการสื่อสารที่มากมายเนี่ยนะคะการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะคะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานก็ยังคงคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุนั่นเองค่ะเพราะว่าสามารถเข้าถึงคุณผู้ฟังได้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านการเดินทางทำงานเหมือนที่เราได้เจอกันเนี่ยนะคะพร้อมกับใกล้ชิดกันด้วยนะเป็นกันเองแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการค่ะที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือว่าสร้างภาพลักษณ์องค์กร นะคะจุดเด่นของ MCOT Radio Network ก็คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะนะคะสามารถวางแผนการออกอากาศได้ตรงกลุ่มนั่นเองค่ะคุณฟังถ้าใครสนใจมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอบโจทย์นะคะการสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดได้นะคะแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านนะคะรวมไปถึงจังหวัดชุมพรของเราด้วยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนั่นเองค่ะก็ฝากไว้นะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะ

ขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะที่คุณฟังติดตามกันนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันในวันหยุดด้วยหลายๆคนก็บอกว่าฟังเพลินๆฟังอสมทตลอดเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งเป็นกำลังใจผ่านทางเสียงเพลงไปเป็นกำลังใจผ่านทางเสียงที่คุณฟังติดตามรับฟังกันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเวลาเนี่ยเดินไปข้างหน้าเสมอเราเองก็ต้องก้าวไปข้างหน้าค่ะฝ่าฟันช่วงเวลายากๆกันไปด้วยใจที่แข็งแรงตราบใดที่เวลายังไม่หยุดเดินหัวใจก็ยังไม่หยุดเต้นนะชีวิตก็ยังมีทางออกเสมอค่ะคุณผู้ฟังเราเพิ่มเติมกำลังใจกันนะคะอะไรเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปค่ะสู้แล้วก็อดทนทำมันอย่างตั้งใจเวลามันก็จะผ่านไปเจอทั้งสุขและทุกข์นะคะขอบคุณช่วงเวลาตรงนี้ด้วยที่ทำให้เจอกันนะคะในช่วงของกระดกพรออนแอร์ส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอร์รี่เพลงรักจากเพศัตว์แล้วก็ช่วงเวลาดีที่น่าสนใจจากทางสถานีนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังฝนตกดูแลตัวเองทำร่างกายให้อบอุ่นอย่าตากฝนขับรถดีๆกันนะคะลากันไปก่อนพบกันใหม่ขอทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: รสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น

0: ไมถึงหอมขนาดนี
1: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการแป้งเย็นเพศัตก็คือเพลงรักจากเพศัตนั่นเองนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะต่อจากกนกพรนันแอร์ก็มาพบปะ

สั่นกันบ้างกับแป้งเย็นของเรานะคะคุณผู้ฟังในยามนี้เป็นยังไงบ้างไปทำบุญกันมาหรือยังนะชลีก็ต้องทำสิคะบุญกุศลมีไว้ติดตัวไปถึงชาติหน้านะคะชาตินี้เราต้องรีบเก็บสแปร์ไว้นะ

15ค่ำเดือน8ค่ะเป็นวันหยุดราชการยาวเหยียดเลยนะก็มีวันเข้าพรรษาอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้แป้งเย็นเพศัตของเราก็มารับใช้คุณผู้ฟัง3สี3กลิ่นสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคามิลล่าหอมแบบเรนลับหน้าค้นหาสีเขียวเป็นเส้นหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะหอมแบบไหนผู้ชายชอบค่ะรับรองอยู่แล้วหอมยั่วๆทุกกลิ่นทำให้ทาให้ลองไม่ใช่ทำให้ทาให้ลองชมพูมาดามหอมเยาวยวนใช่ไหมฟ้าคาเมร่าหอมเรนลับหน้าค้นหาสีเขียวเป็นเซตหอมเซ็กซี่นะคะวันนี้ก็ปะสีเขียวหอมเซ็กซี่มานะคะใช้กันได้เลยนะคะทุกท่านทุกเพศทุกวัยคุณฟังในช่วงนี้นะคะขอบคุณน้องลูกปลาคนสวยท่าแซน้องเล็กวังไผ่นะคะน้องเล็กนู่นอยู่อะไรนะวังมะปรางคนระวังค่ะพี่เล็กนั่นวันวังไผ่นะคะแล้วก็น้องดวงปทิวด้วยนะสื่อสารงั้นเพลงมาเดี๋ยวไปเปิดให้ฟังรวดหนึ่งค่ะหนึ่งเพลงก่อน

0: ทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไหมฉี
0: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: มาถึงในช่วงของสบู่เพสัตนะคะเบรกที่2นะคะก็มีความสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องอาบน้ำทุกวันใช่ไหมใช้สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะหอมทั้ง2กลิ่นเพราะว่ามี2กลิ่นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะร้อนๆก่อนฝนตกมันก็ร้อนแหละหลายคนก็อาบน้ำบ่อยขึ้นกลัวว่าผิวจะแห้งหรอไม่ต้องกลัวใช้สบู่เพสัตอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะนอกจากนี้ก็จะอาบนานได้ด้วยแล้วก็ผิวหอมสดชื่นสบู่เพสัตช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยค่ะต้องยกให้เพสัตเขาจริงๆนะคะเรื่องความหอมหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเชียวละนะคะในช่วงนี้ก็บอกถึงความสำคัญของแป้งไปแล้วสบู่ไปแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้วันอาสาฬหบูชานะคะอาสาฬหะก็อ่านได้นะสองแบบวันแสดงปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนะคะธรรมจักกปะวัตนสูตรนะคะก็โปรดพระปัญจวัคคีย์ค่ะแล้วก็มีพระสงฆ์รูปแรกด้วยนะพระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นดวงตาเป็นธรรมเห็นธรรมด้วยนะขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกพระตนตายครบ3เลยค่ะเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะครบองค์ประกอบนะกิจกรรมที่ควรปฏิบัติก็ทำบุญตักบาตรในตอนเช้าเพื่อถวายพระทหารแล้วก็ทำบุญนะคะชลีก็ไปนะคะแล้วฟังธรรมเทศนาด้วยนะคะคุณฟังเรื่องอริยสัจ4ค่ะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเวียนเทียนตอนค่ำนะคะแล้วก็รักษาศีลเพราะเรารับศีลมาแล้วนี่เนาะงดเว้นความชั่วและตั้งมั่นทำความดีค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันอาสาฬหบูชา อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็มีสิ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังรักษาความดีกันด้วยนะคะแล้วก็ปะแป้งเย็นเพศัตว์ของเราไปเนี่ยความหอมระดับตำนานนะคะมีความสดชื่นแป้งเย็นเพศัตว์มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยสีชมพูมาดามหอมแบบเยาวยวนแล้วใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นรับหน้าคนหาสีเขียวพินเซตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายผู้ชายก็ชอบนะรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนเช่นเดียวกับคุณผู้หญิงนะถ้าใช้ถ้าคุณผู้ชายใช้ก็คุณผู้หญิงติดหนึบมันหอมอ่ะต้องใช้เองนะคะในช่วงนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อที่จะพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณฟังขอให้มีความสุขโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุวราวันรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้านรายพบเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทกว่า 122,000 รายและมีชื่อในนิติบุคคลกว่า 130,000 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่า

0: ว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลร้อยเอกหญิงภัทรดาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทางนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนตำรวจระดมกำลังไล่ล่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคาดเพ่นหนีไปชายแดนแม่สอดความคืบหน้าคดีฆ่าบีบคอมีดฟันแขนนายณัฐวีอายุ64ปีอดีตนักเทนนิสบีชทีมชาติไทยและเจ้าของกีสปอร์ตคลับรวมทั้งยังเป็นโค้ชและนักปั้นนักเทนนิสมือทองระดับแนวหน้าของประเทศไทยจนเสียชีวิตคาที่นอนภายในบ้านพักของตัวเองที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังออกติดตามตัวนายซอแท็อายุ29ปีสัญชาติเมียนมาฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยนายซอแท็เป็นอดีตลูกจ้างของผู้ตายก่อนจะถูกผู้ตายไล่ออกเมื่อไม่นานที่ผ่านมาอีกทั้งชื่อของนายซอแท็ยังเป็นผู้รับโอนเงิน 37,500 บาทล่าสุดแนวทางการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกพบว่าผู้ต้องหารายนี้ไปปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งชุดสืบสวนอยู่ในระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัย

0: ทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
1: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
4: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ึ่งทุกล่างก้าวดีเจแบทถึงเทียงทางสวทชุมพร FM 100 MHz ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างก้าว 11:00 น.ถึงเทียงอบจพบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจพบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24 ชั่วโมง
3: นี้เวลา12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ชาอิ่มบุญทั่วไทยประชาชนร่วมตักบาตรถวายเทียนพรรษาคึกคักส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นักท่องเที่ยวแห่ร่วมตักบาตรบนหลังช้างรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลยันไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังดำเนินอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้รัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลยันไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังดำเนินอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่29กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของวันออกพรรษาวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแต่ว่าวันนี้หลายจังหวัดมีเรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษาและเข้าวัดทำบุญกันครับเริ่มกันที่โคราชกันก่อนเลยนะครับเตรียมเปิดฉากอลังการเย็นวันนี้ครับสำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมาณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีโดยมีขบวนเทียนพรรษาจากอำเภอต่างๆทั้งระดับแชมป์และรองแชมป์เคลื่อนขบวนมาร่วมประชันความงดงามอย่างคึกคักไฮไลท์สำคัญอยู่ที่อำเภอโชคชัยนำโดยวัดใหม่สะปทุมแชมป์เก่าครับแล้วก็วัดบิ่งรองแชมป์ที่สร้างความฮือฮารังสรรค์เทียนนางฟ้าใบหน้าคล้ายลิซ่าและลิสามโนบาลนะครับเข้าร่วมประกวดชาวบ้านก็ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมาหลายเดือนครับขณะที่อำเภอพิมายขนทัพคุ้มวัดดังดีกรีแชมป์ถ้วยพระราชทานอย่างวัดบุรพาพิมลวัดสะเพลงวัดใหม่ประตูชัยแล้วก็อีกหลายวัดแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติไว้อย่างวิจิตรบรรจงมาร่วมลุ้นแชมป์ประเภทกอและขอร้อยเรื่องราวพุทธประวัติไว้บนขบวนเทียนตามแบบฉบับของช่างฝีมือเมืองพิมายครับนอกจากนี้ยังมีสีสันเทียนล้อการเมืองรูปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีความสูง190ซมใกล้เคียงสัดส่วนจริงพร้อมกับทำมือเป็นสัญลักษณ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผลงานช่างแกะสลักชื่อดังเมืองพิมายที่แกะสลักเทียนพรรษาบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นไฮไลท์ในงานประเพณีเทียนพรรษาของอำเภอพิมายแทบจะทุกปีซึ่งทั้งหมดจะไปโชว์ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเย็นวันนี้ครับขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุประกอบพิธีทางศาสนาให้ศีลให้พรพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งคาวหวานและก็เครื่องไทยธรรมมาร่วมตักบาตรถวายสังฆทานไหว้พระขอพรและสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้นไปภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้ขอพรอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาบริเวณเชิงดอยสุเทพกันอย่างเนืองแน่นทั้งนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องปิดทองคำเปลวแล้วก็นำไข่ต้มมาแก้บนทั้งเรื่องการเรียนการงานการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็การสอบบรรจุข้าราชการครูซึ่งมาสมปรารถนาแล้วตามที่ขอครับจึงมาแก้บนด้วยไข่ไก่ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลัก100ฟองบางคนใช้วิธีวิดีโอคอลจุดธูป ียนแก้บนให้กับญาติที่อยู่ต่างพื้นที่ซึ่งเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้สำหรับไข่ต้มแก้บนนะครับส่วนหนึ่งคณะกรรมการกองทุนน้อมรำลึกครูบาศรีวิชัยจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ครับส่วนที่อีสานจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ณบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีเสนารงจางวางโดยมีจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำส่วนราชการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมพิธีไฮไลท์สำคัญคือพระสงฆ์75รูปนั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง40เชือกสะท้อนอัตลักษณ์เมืองช้างและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางรัฐบาลตอนนี้ก็เดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนบริษัทนะคะรวมถึงนิติบุคคลจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้าน3แสนกว่ารายค่ะพบเป็นผู้ที่มีชื่อในกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำนวน 122,000 กว่ารายมีชื่อนิติบุคคล 139,000 กว่านิติบุคคลบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่าเป็นนิติ1บุคคลนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดประชาชนให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรวจสอบการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนนิติบุคคลก็ปรากฏมีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์กว่า700รายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกอบการประกาศผลในการทบทวนสิทธิประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้นำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนก็สามารถยื่นตรวจสอบยื่นอุทธรณ์ตอบกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ได้คงรับสิทธิ์ต่อไปทางนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีชื่อเป็นหุ้นห้างหุ้นส่วนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นก็หากมีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลก็สามารถยื่นขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการตรวจสอบแทนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570หรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้ค่ะที่หมายเลข025474376ค่ะ
1: รัฐบาลจอพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคครับหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนผู้ว่าสิ้นเปลืองงบประมาณพร้อมชำแหละฐานเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งตั้งสูงเกินควรด้วยนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปในลักษณะนี้ครับยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยนายประกรณ์บอกว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่าบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ปัญหาสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีแพ็กเกจรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับศูนย์กลางหรือว่าการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ตามความสมัครใจการตั้งหน่วยงานกลางไปอยู่ในส่วนภูมิภาคนั้นครับแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นด้วยครับหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่า าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศสำหรับความไม่เป็นธรรมนี้ครับเกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตนเองโดยไม่ได้ล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนกับข้าราชการส่วนกลางรัฐบาลจึงเตรียมมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสตามนโยบายของการบริหารแผ่นดินยุคใหม่ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: สู่ผู้ฟังทั่วไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อประเด็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะล่าสุดรัฐบาลย้ำว่าไม่ล้มเลิกตั้งแค่ชะลอชั่วคราวร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชะลอออกไปก่อนกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลคุ้มครองสิทธิ์ของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนคำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่บังคับยกเลิกคำสั่งการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ย้ำค่ะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเดินตามกรอบเดิมได้ทันทีก็ทำให้ต้องรอผลทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดคำสั่งศาลแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ก็มีทั้งกรณีอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะ
2: รัฐบาลตอบฝ่ายค้านภาคใต้ได้อะไรจากโครงการ Missing Link เชื่อมรถไฟชุมพรท่าเรือระนองประตูการค้าสู่ฝั่งอนามันเชื่อมจีนและสิงคโปร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าจากข้อซักถามของฝ่ายค้านเกี่ยวกับการปรับแนวทางจากโครงการแลนด์บริดจ์มาสู่การเดินหน้าเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดหรือว่า missing link แล้วจะทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ลดลงไปหรือไม่โดยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่าโครงการ Business Link ในส่วนของรถไฟชุมพรท่าเรือระนองจะยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในระยะต่อไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคโดยเฉพาะภาคใต้มากไปกว่านั้นครับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในด้านอื่นๆก็จะเดินหน้าต่อเนื่องเป็นโครงการที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการเติมเต็ม Business Link เพื่อเชื่อมโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดจะดำเนินการทั้งระบบรางถนนและท่าเรือโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือระนองขุดลอกร่องน้ำพัฒนาพื้นที่หลังท่าเชื่อมต่อระบบถนนและการก่อสร้างรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือระนองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระนองเกตเวย์เข้ากับโครงการรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งเส้นทางไทยลาวจีนและมาเลเซียสิงคโปร์ท่าเรือระนองครับเมื่อได้รับการยกระดับแล้วประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นการเปิดประตูการค้าฝั่งอันดามันสู่กลุ่มประเทศบิมสเทคได้แก่บังคลาเทศอินเดียเมียนมาแล้วก็ศรีลังการวมถึงต่อยอดสู่ตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปทำให้การขนส่งสินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะจากภาคใต้สะดวกมากขึ้นประเด็นที่2ครับเมื่อโครงข่ายเชื่อมต่อกันสมบูรณ์ก็จะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มทางเลือกในการส่งออกจากฝั่งอันดามันและยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งนี้ครับโครงการรถไฟชุมพรท่าเรือระนองมีการศึกษาและก็ออกแบบแล้วเหลือการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบก่อนเสนอครม.พิจารณาซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีจึงสะท้อนว่าโครงการนี้ที่มีผลการศึกษาและออกแบบรองรับสามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกแล้วนะครับรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาภาคใต้ในด้านการท่องเที่ยวการแปรรูปสินค้าเกษตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่นตามกรอบแผนพัฒนาของสภาพัฒน์รัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอจากทุกฝ่ายครับโดยการตัดสินใจลงทุนตั้งอยู่บนหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ของประเทศการเติมเต็ม Missing Link ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีอยู่แล้วสร้างมูลค่าได้มากขึ้นลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับ
1: รัฐบาลแจ้งชัดไทยช่วยไทย X Low Cost Costรวมสินค้าลดราคา17หมวดด้วยกันนางสาวรฤดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันนะคะรวมถึงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศที่จัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost ระหว่าง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการก็มีประชาชนสอบถามมาเป็นจำนวนมากมีสินค้าใดร่วมราคาลดราคาบ้างแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าใดรัฐบาลเลยมีการชี้แจงนะคะเรื่องของหมวดสินค้าที่ร่วมรายการมี17หมวดสินค้าก็แบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดนะคะพวกแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยผ้าอ้อมผู้ใหญ่และมีสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ประชาชนคุ้นเคยมากมายหลากหลายมาร่วมโครงการเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับช่องทางจำหน่ายนะคะประชาชนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมโครงการทั่วประเทศมีร้านค้าท้องถิ่นที่ประชาชนคุ้นเคยนะคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจังหวัดลำพูนธนพิริยะจังหวัดเชียงรายตั้งงี้สุนซุปเปอร์สโตร์อุดรธานีเกียรติสินโฮเซลจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงอีกหลายร้านค่ะเป็นร้านค้าท้องถิ่นร่วมโครงการมากกว่า135รายกว่า800สาขาทั่วประเทศประชาชนก็สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการในจังหวัดของตัวเองได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Low X Local Low Cost ณจุดจำหน่ายมหกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือค่ะระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพครัวเรือนพร้อมสร้างโอกาสการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากค่ะรัฐบาลก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะคะในช่วง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคที

การทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอด

0: 990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับยังไร้ข่าวคราวยูทูบเบอร์คนดังจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่หายตัวไปที่ประเทศจอร์เจียนานกว่าครึ่งเดือนแล้วครอบครัววันนี้แต่งขันห้าเอิ้นขวัญวอนสังคมช่วยตามหาด้วยนะครับกลายเป็นข่าวดังแล้วก็ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อครอบครัวและแฟนคลับที่กำลังช่วยกันแชร์ประกาศตามหาตัวน้องฮลุนหรือว่านายบวรทัศน์เบ่งสุขอายุ25ปีอินฟลูเอนเซอร์และก็ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเจ้าของช่องฮลุนโซโล่ซึ่งมีผู้ติดตามใน Facebook กว่า2ล้าน5แสนคน TikTok กว่าล้าน2และ YouTube อีกเกือบล้านครับขาดการติดต่อนานกว่า15วันหลังเดินทางไปทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก็สร้างความห่วงใยให้กับคุณยายครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากจนทางครอบครัวต้องทำพิธีแต่งขันห้าเอิ้นขวัญตามความเชื่อเพื่อให้ปลอดภัยครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเกิดของน้องฮลุนเลขที่340บ้านสีแยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเปิดเป็นบริษัทฮลุนโซโล่จำกัดบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเคร่งเครียดครอบครัวต่างเร่งประสานงานกับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานทูตเพื่อติดตามหาตัวน้องกลับบ้านพร้อมขอบคุณพลังโซเชียลที่ช่วยกันแชร์ข่าวนางสาวบวรลักษณ์เป็งสุขอายุ28ปีพี่สาวนะครับชี้แจงว่ากระแสข่าวในบางเพจที่บอกว่าเจอตัวน้องแล้วนั้นไม่เป็นความจริงครับขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้และอยู่ระหว่างรอการประสานงานอย่างเร่งด่วนจากเจ้าหน้าที่กงสุลขณะที่นายสมพงษ์เป็งสุขอายุ62ปีคุณลุงของน้องนะครับบอกว่าก่อนหลานจะขาดการติดต่อไม่มีอะไรผิดปกติก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่หลานออกจากบ้านไปไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะส่งข่าวกลับบ้านว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรเพื่อไม่ให้เป็นห่วงแต่ว่าครั้งนี้ขาดการติดต่อไปนานเกินควรแล้วก็ยังคาดว่าอาจจะเข้าข่ายไปถ่ายคอนเทนต์ในพื้นที่ทุรกันดารหรือว่าจุดเสี่ยงที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้แฟนคลับพร้อมขอบคุณนายอำเภอสมเด็จและทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือครับสำหรับฮลุนโซโล่นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สู้ชีวิตตัวอย่างของคนไม่ละทิ้งความฝันครับเติบโตมากับคุณย่าตั้งแต่เด็กเนื่องจากเสียคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แยกทางไปต้องดิ้นรนทำงานโรงงานค่าแรงครั้งนั้นนะครับวันละ300บาทมุมานะเรียนจบสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเงินแบกเป้ท่องเที่ยวต่างประเทศคนเดียวลุยมาแล้ว17ประเทศใน1ปีจนสร้างช่องท่องเที่ยวยอดฮิตหลายล้านวิวได้สำเร็จครับด้านพี่ชายของน้องฮลุนได้โพสต์ข้อความทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนไทยในประเทศจอร์เจียหรือผู้ที่พบเห็นเบาะแสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดเพียงเล็กน้อยก็ได้ครับสามารถแจ้งได้นะครับที่เพจของพี่สาวเพื่อเพิ่มโอกาสในการตามหาตัวน้องฮลุนให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
2: ตำรวจพันหน้าซุ่มจับ2ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านนานครนายกยึดของกลางนะคะเป็นไอซ์แล้วก็มียาบ้าด้วยค่ะพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ปันทิโตหิรัญโชติหิรัญโชติผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเจ้าของฉายาตำรวจพันหน้าพร้อมกับชุดสืบสวนนำทีมบุกจับผู้ต้องหานายเสกสรรหรือเก๋อายุ49ปีและนางสาวอัชราอายุ31ปีที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแห่งหนึ่งสาขาบ้านนาแล้วก็ขยายผลตรวจคนบ้านพักที่ตำบลบ้านนาพบไอซ์2ถุงน้ำหนัก 23.52 กรัมยาบ้า 2,637 เม็ดเงินสด 11,000 บาทค่ะคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสนะคะนายเก๋มีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่บ้านนาและใกล้เคียงจึงมีการลงพื้นที่สืบสวนนะคะทั้งนี้ค่ะโดยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์เนี่ยเป็นคนไปสืบสวนด้วยตัวเองติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยสังเกตพฤติกรรมอยู่นานหลายวันจนกระทั่ง27กรกฎาคมนะคะนายเก๋ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านพร้อมหญิงสาวก็เลยแสดงตัวตรวจค้นจับกลุ่มพบยาเสพติดซุกซ่อนในตัวก่อนจะขยายผลตรวจค้นบ้านพักก็ไปพบของกลางเบื้องต้นแจ้งข้อหานายเสกสรรจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไว้จำหน่ายส่วนนางสาวอัชราถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนสำหรับผู้กำกับโตเป็นผู้กำกับสืบจังหวัดนครนายกก็ได้รับฉายาตำรวจพันหน้านะคะจากก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีต่างๆด้วยตัวเองและเมื่อครั้งที่แล้วค่ะปลอมตัวเป็นพระ3วัน3คืนจับนักพนันลักลอบเล่นไฮโลตามงานศพมาครั้งนี้ก็มาดักซุ่มจับผู้ต้องหาค้ายาค่ะก็เห็นว่าดักรออยู่หลายวันนะคะก็มีการคิดแผนการต่างๆสุดท้ายแล้วก็จับกลุ่มได้ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ป ลอมเป็นพระแล้วก็ไปจับกลุ่มนักพนันเหมือนจริงๆค่ะ
1: ลงทุนเลยนะครับ
2: ค่ะเข้าถึงได้หลายบทบาท
1: เตือนภัยสังคมครับสาววัย21ผวาชายข้างบ้านหูแว่วปีนบ้านครับพยายามเข้ามางัดห้องนอนกลางดึกจนย้ายบ้านหนีขณะที่พี่สาวผู้เสียหายยังติดใจการช่วยเหลือของตำรวจที่ล่าช้าเหลือเกินครับโดยภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งได้บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นชายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านครับปีนข้ามรั้วข้างบ้านถือไม้ยาวบุกเข้ามาในบ้านพักโดยมีการเดินวนรอบตรวจสอบภายในบ้านพยายามจะงัดหน้าต่างใช้เท้าถีบประตูห้องนอนของหญิงสาววัย21ปีที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพังแต่ว่าทำไม่สำเร็จขณะเกิดเหตุหญิงสาวที่อยู่ในห้องนอนได้ร้องขอความช่วยเหลือก็ทำให้ชายคนดังกล่าวที่อยู่นอกห้องนั่งลงยกมือขอโทษอ้างว่าได้ยินเสียงคำคนทำร้ายกันจึงต้องการเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านแล้วก็ยังมีอาการหูแว่วก่อนจะยอมออกจากบ้านไปหลังจากผู้เสียหายโทรขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องครับให้มารับตัวออกจากบ้านได้เพียง15นาทีกล้องวงจรปิดก็ยังสามารถบันทึกภาพชายคนเดิมครับย้อนกลับเข้ามาภายในบ้านอีกครั้งโดยครั้งนี้มีการสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำถือไม้เดินเปิดประตูห้องนอนก่อนจะออกจากบ้านไปโดยไม่ได้ทรัพย์สินใดๆติดตัวออกไปเนื่องจากประตูห้องนอนถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งพบบ้านของชายข้างบ้านออ่างครับอยู่จิตกับบ้านเช่าของผู้เสียหายมีต้นไม้ปลูกอยู่รอบที่ประตูบ้านก็มีโซ่คล้องไว้ล็อกกุญแจในบ้านก็มีกระบะรถจักรยานยนต์จอดอยู่แต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็ได้พูดคุยกับนางสาวแซนอายุ32ปีผู้สาพี่สาวของผู้เสียหายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนน้องโทรมาบอกว่ามีชายบุกเข้ามาในบ้านเคาะหน้าต่างห้องนอนพยายามจะเข้าไปในห้องนอนแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกไว้แน่นหนาตนจึงเปิดภาพสดดูจากกล้องวงจรปิดผ่านมือถือแม้กล้องไม่ได้ติดตั้งเมมโมรี่การ์ดแต่ว่ากดบันทึกภาพตรวจสอบย้อนหลังผ่านระบบดักคลาวได้นะครับก็เห็นชายคนดังกล่าวเดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านและพยายามเดินเข้าไปในห้องนอนของน้องตามคลิปวงจรปิดระหว่างนั้นตนก็พยายามแจ้งสภ.บ้านเป็ดสภ.เมืองขอนแก่นหลายครั้งแต่ไม่มีผู้รับสายต่อมาตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแนะให้โทรแจ้ง191ครับแต่ก็ไม่มีคนรับสายเช่นกันเมื่อโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งตำรวจแจ้งว่าคนที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุต้องเป็นผู้โทรแจ้งจึงให้น้องโทรแจ้งตำรวจก็รับสายแจ้งบอกว่าประสานสภ.บ้านเป็ดแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจึงโทรบอกป้าให้ไปรับน้องออกจากบ้านแต่จากนั้นไม่นานชายข้างบ้านก็ย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าทำไมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเป็นผู้เสียหายช้าเหลือเกินก็มีการตั้งประเด็นจนนำมาซึ่งข่าวดังกล่าวนี้ออกมาครับ
2: ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าแผ่นดินไหวญี่ปุ่นล่าสุดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงยอดเสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวบนเกาะคิวชูเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13คนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำหรับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นระดับรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารนายกซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นแถลงสรุปผลสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงโตเกียวช่วงเช้าวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยงานฉุกเฉินที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากกำลังรอคอยการช่วยเหลือย้ำว่านี่คือการแข่งกับเวลาเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดตามมาตรการป้องกันภาวะโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกอย่างเคร่งครัดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็ยังแผ่ปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการแถลงของนายกญี่ปุ่นมีขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องที่ห้างสรรพสินค้าอีออนในเมืองกาชิมะซึ่งบริเวณชั้น2พังถล่มหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมีผู้ติดค้างอยู่อีกหลายคนเช้าตรู่ของวันนี้นะคะทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้ประสบภัย8คนออกมาจากซากของห้างในจำนวนนี้มีหญิงวัยประมาณ20ปีเสียชีวิต2คนอีก1คนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวจากเหตุระเบิดไม่ทราบนะคะที่เกิดขึ้นฉับพลันฉีกทำลายตัวห้างหลังเกิดแผ่นดินไหวราว1ชั่วโมงส่วนอีก5คนบาดเจ็บอาการไม่ร้ายแรงปฏิบัติการกู้ภัยอีกแห่งอยู่ที่โรงงานกระดาษนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีในเมืองยาตุสึชิโร่นะคะซึ่งปล่องไฟพังลงมาพบผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว2คนยังมีผู้สูญหายอีก9คนเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชนได้รับการอพยพจำนวน 9,872 คนมีบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไหม้อีกราว 36,700 ครัวเรือนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นวัดความรุนแรงเบื้องต้นขนาด 7.1 แต่ว่าศูนย์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ USGS ระบุไว้ที่ 6.8 ศูนย์กลางที่เมืองตัวเมืองจังหวัดคุมาโมโตะทางใต้ห่างจากทางใต้ประมาณ20กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายกำแพงพังราบปราสาทคุมาโมโตะปราสาทเก่าแก่จากศตวรรษที่17ก็พังถล่มลงมาด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับ
5: Mcord Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทระนอง

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะคะซึ่งวันนี้ก็มาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองค่ะตรงกับวันพระใหญ่เลยนะคะนั่นคือวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้เจ้าป้าดีเจวนานะคะจากอสมทรนองค่ะมาเล่าข่าวอย่างเป็นกันเองนะคะซึ่งก็มีข่าวจากหลายพื้นที่ที่ดีเจของแต่ละสถานีของแต่ละจังหวัดนะคะก็ส่งมาให้เราได้เล่าข่าวเพื่อให้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการปักใต้บ้านเราเนี่ยได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันเจอกันเหมือนเดิมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงซึ่งก็มาพร้อมกับฝนที่ตกลงมาชุ่มฉ่ำเลยคุณผู้ฟังที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะที่สำคัญก็คือดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุ

0: จังหวัดระนองก่อนเลยนะคะเราเล่าเรื่องราวข่าวสารในระนองก่อนนะคะก็มีการติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดนะคะที่ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานนะคะสำหรับการประชุมคณะกรมการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่7ประจำปี2569ค่ะโดยมีนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการพร้อมกับมีการมอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่วาระในการประชุมนะคะก็ได้มีพิธีมอบเงินจากกิจกรรมโครงการ Recycle Day ขยะแลกบุญให้กับทางโรงพยาบาลระนองซึ่งมอบรายได้จากโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk and Run ระนองให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองรวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรดีเด่นบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม S นะคะหรือว่ามอกเอสนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจและเชิดชูผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดค่ะซึ่งในการประชุมก็มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมกับรับทราบผลการปฏิบัติงานของจังหวัดผ่านสื่อวิดิทัศน์จากนั้นก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญนะคะอย่างเช่นสถานการณ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพการดำเนินการดำเนินโครงการชูบีนัมเบอร์วันการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติผลของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดรวมถึงการจัดสรรกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ทุกหน่วยงานนั้นได้บูรณาการการทำงานและเร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานของจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดให้เกิดผลและเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดระนองที่นำมาเล่าสู่กันฟังไปกันที่จังหวัดสงขลากันเลยดีกว่านะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาไปฟังข่าวนี้กันนะคะจากดีเจลักษณัยอสมทสงขลาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของกิจกรรมการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีนางสุริยพันธ์ณสงขลารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานางสาวสุภาพรเกษสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานเยาวชนนักเรียนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสพลวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูวิจิตรศีลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลฝ่ายธรรมยุทธ์พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์สามเณรณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาตำบลน้ำน้อยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาภายในพิธีประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นศาสนิกชนอาราธนาศีล

โดยประธานสงฆ์ให้ศีลและแสดงสัมโมทนียกถาเรื่องความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อมอบ

0: คลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ก่อนพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรและร่วมกันกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนพร้อมประกอบพิธีเวียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8และวันเข้าพรรษาเป็น2วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนโดยวันอาสาฬหบูชานับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทำให้เกิดพระอริยสงฆ์รูปแรกคือท่านอัญญาโกณฑัญญะและส่งผลให้มีพระรัตนตรัยครบองค์3เป็นครั้งแรกในโลกขณะที่วันเข้าพรรษาซึ่งเริ่มในวันถัดมาถือเป็นช่วงเวลา3เดือนในฤดูฝนที่พระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งไม่เดินทางไปค้างแรมที่อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เดินเหยียบย่ำพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านและยังเป็นโอกาสสำคัญที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนตลอดจนถือโอกาสลดละเลิกอบายมุขและตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจทั้งสองวันนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการรำลึกถึงจุดเริ่มต้นแห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการสืบทอดบำรุงรักษาและจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
2: าติดตามข่าวจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะชาวนครก็แห่ชมโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกแน่นวัดพระมหาธาตุสะท้อนพลังศรัทธาและคุณค่ามรดกวัฒนธรรมไทยค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้าชมการแสดงโขนเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจสะท้อนพลังศรัทธาที่มีต่อองค์พระมหาธาตุเจดีย์และการร่วมกันเฉลิมฉลองหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งนางสาววารินชินวงศ์นายกอบจ.นครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบจ.นครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแสดงโขนในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจังหวัดส่วนนครศรีธรรมราชร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อน้อมเฉลิมฉลองการได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมถ่ายทอดความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมกันอย่างคับคั่งค่ะบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความคึกคักผู้ชมต่างประทับใจกับความวิจิตรงดงามของการแสดงทั้งเครื่องแต่งกายดนตรีลีลาการแสดงอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงการผสานพลังของมรดกโลกด้านสถานที่และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของชาวนครศรีธรรมราชพร้อมตอกย้ำการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยค่ะซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็เดินหน้าต่อยอดประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากยูเนสโกรับรองเป็นมรดกโลกนะคะซึ่งก็เชื่อว่าคนไทยจะได้ยินดีอีกรอบอย่างแน่นอนหลังจากรัฐบาลและกระทรวงผลักดันชุดไทยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวถึงกรณีองค์การการศึกษา

0: วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกที่มีมติรับรองอย่างเป็นทางการให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งกับชาวนครศรีธรรมราชและประเทศไทยซึ่งมองว่านครศรีธรรมราชมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อได้ซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการพูดคุยกับเอเจนซี่ต่างประเทศเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวลงสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงส่วนมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปที่จะยื่นต่อยูเนสโกค่ะก็ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือชุดไทยเพราะว่ามีความคืบหน้าและคาดว่าคนไทยน่าจะได้แสดงความยินดีอีกครั้งจากชุดไทยที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐบาลก็กำลังดำเนินการจะขึ้นทะเบียนเป็นยูเนสโกขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็รอคอยเนาะถ้าเกิดว่าได้ชุดไทยนะคะขึ้นเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกด้วยก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งของชาวไทยเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาดูข่าวต่อไปกันนะคะไปกระบี่กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังกระบี่นำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทเหลวซึ่งก็เป็นแห่งแรกในไทยเดินหน้าพลังงานสะอาดหนุนกระบี่โกสกีนนะคะเสริมความมั่นคงพลังงานค่ะโดยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่ก็ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดบริษัทไบโอฟิวชั่นสว่างจำกัดได้ดำเนินโครงการผลิตเชื้อเพลิงไบโอมีเทเหลวซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงมีเทเหลวเนี่ย10ตันต่อวันและคาร์บอนไดออกไซด์เหลว20ตันต่อวันโครงการดังกล่าวนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริษัทปอพาณิชย์รุ่งเรืองจำกัดมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวหรือว่า LBM นั่นเองนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดที่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ได้โดยปัจจุบันก็มีการจำหน่ายให้กับโรงงานอบไม้ยางพาราโรงงานผลิตถุงมือยางและนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองสามารถสร้างรายได้ประมาณ90ล้านบาทต่อปีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังได้กล่าวต่อไปนะคะว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าประมาณ60%และยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศการพัฒนาโครงการผลิตไบโอมีเทเหลวจากก๊าซชีวภาพภายในประเทศจึงเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการที่จะเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนอกจากนี้โครงการนี้ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกระบี่โกสกรีนของจังหวัดกระบี่มุ่งสู่การเป็นกรีนอิเล็กทริกซิตี้หรือเมืองไฟฟ้าพลังงานสีเขียวค่ะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยซึ่งก็จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะ
1: ภาคใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กับรายการปากใต้บ้านเรานะคะไปกันที่จังหวัดชุมพรกันต่อนะคะทางชุมพรเขาก็มีการเปิดลานวัฒนธรรมสืบสานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวียกระดับทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานสำหรับพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะในงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีซึ่งก็มีพระครูจันทปัญโยภาสเจ้าคณะตำบลสวีเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนางชวีวันรอดดอนรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรปลัดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงนายอำเภอสวีสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะและในภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยาวชนสื่อมวลชนประชาชนก็ร่วมกิจกรรมนะคะในวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวว่างานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีเป็นงานประเพณีที่สำคัญที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์และจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โปรดเกล้าพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดไม่ได้ให้แก่จังหวัดชุมพรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจของชาวชุมพรเท่านั้นหากยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับจังหวัดชุมพรอย่างสง่างามสมพระเกียรติและเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความศรัทธาความกตัญญูและความสามัคคีของประชาชนค่ะทางด้านนายชนกิจคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรได้เปิดเผยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทยกิจกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปีงบประมาณ 2,569 ในระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับกิจกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นลานวัฒนธรรมก็เพื่อเป็นการท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมมาธาสวีเนี่ยอันนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้เกิดการกระจายรายได้นำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์กรของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรสู่มาตรฐานสากลและเพื่อเป็นการสร้างความรู้สร้างความเข้าใจร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แก่เด็กเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมก็หลากหลายนะคะประกอบไปด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุสวีนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม8แบบการสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะคะรวมถึงสินค้าโอท็อปมีจุดถ่ายภาพ AI ชุดไทยพระราชนิยม8แบบมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงมโนราการแสดงแสงสีเสียงชุดตำนานกาวีปีกและมี การแห่ผ้าพระราชทานและพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีซึ่งก็กำหนดจัดขึ้นในวันนี้นะคะ29 กรกฎาคม 2569เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและสัมผัสเสน่ห์ของมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะคะในส่วนของการเปิดลานวัฒนธรรมสื่อสารประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีค่ะที่จังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวจากจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ฟังประชาชนแห่สักการะพระนอนทรงเสิร์ธมโนราอายุพันปีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยตามความเลื่อมใสของผู้ที่นับถือครูหมอมโนราที่วัดภูเขาทองตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะประชาชนแห่กราบไหว้พระนอนทรงเสิร์ธมโนราอายุกว่า 1,000 ปีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นพระพุทธไสยญาติปางปรินิพพานองค์เดียวที่พบในประเทศไทยที่มีความยาวถึง9เมตรกว้างกว่า2เมตรและสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยปัจจุบันนี้นะคะทางกรมศิลปากรก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน1ใน20แห่งของจังหวัดตรังด้วยค่ะโดยพระครูภาวนาสมาธิคุณเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองนะคะได้เล่าว่าพระนอนทรงเสิร์ธมโนราเนี่ยก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1200ถึง1300ในสมัยเจ้าหน่อและพระนางเลือดขาวที่ทราบข่าวว่าพระเจ้าศรีธรรมสุขราชที่2เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยกำลังเตรียมบูรณะซ่อมแซมพระบรมธาตุเจ้าหน่อและพระนางเลือดขาวจึงได้มีการรวบรวมเอาทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่เมื่อเดินทางมาถึงเขาชุมทองหรือวัดภูเขาทองในปัจจุบันก็ทราบข่าวว่าพระบรมธาตุเนี่ยสร้างเสร็จแล้วพระนางเลือดขาวก็เลยนำทรัพย์สมบัติทั้งหมดบรรจุไว้ในถ้ำที่เขาชุมทองแห่งนี้พระนางเลือดขาวมีสายเลือดมโนราค่ะจึงให้สร้างพระนอนทรงเสิร์ธมโนราที่เป็นเนื้อไม้ขึ้นมาเพื่อปิดปากถ้ำไว้โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาแต่ด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปทำให้พระนอนทรงเสิร์ธมโนราเนื้อไม้ผุกร่อนกรมศิลปากรก็เลยบูรณาการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ด้วยการฉาบเป็นทองเหลืองเสริมด้วยโครงเหล็กด้านในเพื่อความแข็งแรงมั่นคงโดยจะมีการรำมโนราถวายในวันสงกรานต์ของทุกปีภายในวัดก็มีโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่พบในบริเวณดังกล่าวอายุกว่า 3,000 ปีสมัยก่อนพุทธกาลจนกลายเป็นฟอสซิลจัดแสดงไว้ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็มีหินงอกหินย้อยอายุกว่า 1,000 ปีก่อตัวกันเป็นก้อนสีขาวขนาดใหญ่จนดูคล้ายเป็นรูปของเจ้าแม่กวนอิมพระครูภาวนาสมาธิคุณก็เลยนำรูปจำลองของเจ้าแม่กวนอิมมาวางเปรียบเทียบให้เห็นกันอย่างชัดเจนซึ่งก็สร้างความเลื่อมใสความศรัทธาให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะหมดเวลาละค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปากใต้บ้านเรานะคะติดตามรับฟังรายการปากใต้บ้านเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เจ้าป้าดีเจวนาจากอสมทรนองก็จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: โดยเยมินแหวนเครือสุภชัยลั่นมีหลักฐานพร้อมร้องกกต.ปมผู้สมัครสว300คนชุมนุมกลุ่มสวประชาชนกลางมาตรา41จี้กกต.ใช้อำนาจสอบสวนนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวกรณีที่มีนักวิชาการออกรายการทีวีกล่าวหาท้าทายว่าหากกลุ่มสวส้มทำผิดหรือโกงการเลือกตั้งสวให้ไปร้องเรียนต่อกกต.ความจริงแล้วต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.มีอำนาจตาม กฎหมายในการเริ่มสอบสวนหรือไต่สวนได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียนหากมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยได้ยกหลักฐานกฎหมายสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560มาตรา41ซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าทางใดไม่ว่าจะเป็นผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลันนายสุภชัยระบุเพิ่มเติมว่าหากกกต.เห็นกรณีการนัดชุมนุมกลุ่มสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มกกต.ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนไต่สวนว่าผู้สมัคร300คนที่มาร่วมชุมนุมใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมเดินทางมาอย่างไรซื้อตั๋วเครื่องบินเองหรือไม่หรือมีคนจ่ายให้พักที่ไหนค่าน้ำมันรถมีคนจ่ายให้หรือไม่และกกต.สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าสว.กลุ่มนายเทวฤทธิ์หรืออาจารย์นันทนาได้รับการเลือกมาเป็นสว.มาตั้งแต่ระดับอำเภอจนมาถึงระดับประเทศนั้นมีกระบวนการหัวหรือไม่รัฐบาลจ่อพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นมาตรการแก้ไขสิ่งผิดกฎหมายให้ถูกต้องการตั้งหน่วยงานส่วนกลางให้อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางเป็นอย่างมาก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
13: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลัดยิ่งทรงเป็นนิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญ
14: ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
15: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
16: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
12: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะในช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับโอนฤมลพร้อมด้วยน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่โอครับเจอกันในวันพุธอย่างนี้นะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะครับอสมทเพื่อชุมชนวันนี้เจอกันตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชานั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะช่วงเช้าวันนี้ก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนนะคะหรือคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าวัดเข้าวาทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็หลายๆท่านคงจะทราบกันดีค่ะว่าวันอาสาฬหบูชาหรือวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันสำคัญค่ะก็คือวันแสดงปฐมเทศนาพระพุทธเจ้านะคะทรงแสดงธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรนะคะแล้วก็พระสงฆ์รูปแรกคือพระอัญญาโกธัญญะใช่ไหมคะที่ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกแล้วก็ยังมีพระรัตนตรัยครบ3นะคะเกิดพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์ประกอบเลยค่ะ
2: ครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็จะมีพิธีเวียนเทียนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่เนี่ยนะครับก็มีการจัดพิธีแห่เทียนพรรษานะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเข้าพรรษานะครับหลายๆวัดหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษากันนะครับช่วงนี้ก็ใครที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับก็ไปทำบุญสืบสานประเพณีการเข้าพรรษากันได้นะครับ
1: พี่โอก็เห็นนะคะน้องๆ นักเรียนในพื้นที่หลังสวนเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็คือขับรถเข้าในตัวตลาดเมืองหลังสวนก็เห็นน้องๆนักเรียนนะคะมีตีกลองยาวใช่ไหมคะแล้วก็แห่เทียนเข้าพรรษาแล้วก็บางทีเนี่ยไม่เฉพาะแต่โรงเรียนต่างๆอาจจะมีพี่น้องประชาชนชาวบ้านใช่ไหมน้องโอ
2: ๋
1: ที่เขาก็จะแห่เทียนนะคะภายในชุมชนภายในหมู่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ดีนะ
2: ใช่ครับใครบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทียนนะไม่สำคัญแล้วหรือเปล่าสำหรับการเข้าพรรษาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัดเขาก็ใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้วแต่เทียนก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนาอยู่นะครับเวลาทำพิธีต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในพระอุโบสถเนี่ยก็ต้องมีการจุดเทียนอยู่นะครับฉะนั้นหลายๆคนบอกว่าเปลี่ยนเป็นหลอดไฟได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเทียนก็ยังต้องใช้อยู่นะครับฉะนั้นก็เราก็ต้องรวมๆกันไปนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะไม่ใช่เฉพาะเทียนอย่างเดียวในตอนนี
1: ้ใช่ค่ะคืออดีตเนี่ยวัดวาอารามต่างๆไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมคะพระสงฆ์ก็ต้องอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนนะคะก็ต้องใช้แสงสว่างจากเทียนเนี่ยอ่านหนังสือสวดมนต์นะคะแต่ที่สำคัญแล้วเนี่ยเป็นการสืบสานประเพณีนะคะเพราะชาวบ้านเขาจะร่วมหล่อเทียนหรือว่าแกะสลักเทียนเนี่ยให้มีลวดลายสวยงามแล้วก็แห่ไปที่วัดนะคะเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนในท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะ
2: ค่
1: ะก็เอาเป็นว่าใครที่เขาบอกว่าได้ถวายเทียนพรรษาหรืออาจจะเป็นหลอดไฟก็ได้นะโอ๋เขาบอกว่าจะทำให้ชีวิตสว่างไสวปราศจากอุปสรรคนะคะเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญานั่นเองนะคะ
2: หลวงพ่อกระซิบมาบอกว่านอกจากถวายเทียนแล้วถวายหลอดไฟแล้วอย่าลืมถวายค่าไฟด้วยนะโยม เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่าไฟแพงแล้วก็วัดแต่ละวัดเนี่ยบางทีไฟเนี่ยเยอะมากพี่โอครับ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: นะบางทีมันไม่ใช่ไฟโซลาร์เซลล์ด้วยสินะครับเป็นไฟแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าโอ้โยมค่าไฟอาตมาเนี่ยไม่ค่อยจะพอแล้วอะไรเงี้ยนะครับเยอะครับบางวัดเนี่ยค่าไฟเยอะมากเหมือนกันนะครับ
1: ก็เอาเป็นว่านอกจากจะถวายเทียนพรรษาแล้วก็เขาบอกว่าถวายปัจจัย
2: ปัจจัยเป็นค่าไฟด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมสังเกตหลายๆวัดนะครับเขาจะมีกล่องรับบริจาคแล้วเขียนว่าค่าน้ำค่าไฟ
1: ใช่พี่โอก็จะไปบริจาคตรงนั้นแหละก็ถือว่าเขาบอกว่าเราได้ใช้หนี้สง
2: ฆ์ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะอ่ะก็ว่ากันไปบางท่านอาจจะไม่สะดวกไปที่วัดเดี๋ยวนี้ก็มีออนไลน
2: ์ครับ
1: นะคะก็สามารถเราไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: วัดบางวัดอ่ะ
2: วัดบางวัดเขาเรียก QR code QR ทำดีทุกอย่างเลยนะครับที่พอสแกนแล้วเนี่ยสามารถเอาไว้เสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้นะครับฉะนั้นบางวัดที่บอกว่าเปิดรับบริจาคกันอยู่แนะนำนะครับแนะนำว่าให้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับรู้กรรมการวัดเนี่ยไปทำแบบ QR ทำดีนี่แหละก
1: ็
2: คือ QR code ที่สามารถไปลดหย่อนภาษีได้เพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะทำบุญแต่ว่าถ้าทำบุญแล้วได้บุญกลับมาด้วยการไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ถูกต้องค่ะ นะคะอันนี้เป็นสิ่งที
2: ่
1: ดีนะคะสำหรับคนที่ คือต้องจ่ายภาษีเยอะๆไง
2: ครับ
1: นะคะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของประเด็นข่าวต่างๆพอพูดถึงเรื่องของวัดวาอารามน้องโอ๋ก
2: ็
1: จะมีงานที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะในอำเภอสวีบ้านเราร นะคะเพราะว่าพระบรมธาตุสวีเนี่ยถือว่าเป็นพระธาตุเก่าแก
2: ่
1: ของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องยินดีกับทางนครศรีธรรมราชด้วยเพราะว่าเขาได้รับประกาศนะคะขึ้น เป็นมรดกโลกนะคะโอ้อันนี้นี่เรียกว่าเป็นแห่งแรกของภาคใต้นะคะสำหรับวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชในปีนี้ซึ่งประกาศไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าพี่โอ๋จำไม่ผิดนะคะปี2534เนี่ยสุโขทัยนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะ2534อีกที่หนึ่งก็คือจังหวัดอยุธยานะคะ2534อีกที่หนึ่งก็คือทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งนะคะแล้วก็พอปี2535บ้านเชียงค่ะอันนี้ก็จะมีโบราณวัตถุเยอะนะคะ2548ได้ดงพญาเย็นเขาใหญ่นะคะ2564ป่าแก่งกระจานนะคะแล้วก็ในปี2566วัดศรีเทพนะคะอันนี้โอ๋จำไม่ได้พี่โอ๋จำไม่ได้ว่าอยู่ในจังหวัดไหนนะคะ2567วัดพลูพระบาทนะคะแล้วก็ปี2569วัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ที่สำคัญนะคะคนใต้เราพี่โอเชื่อว่าทุกคนแทบจะต้องเวลาไปนครศรีธรรมราชต้องไปกราบไหว้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: พระมหาธาตุตรงนี้ส่วนที่สวีแจ้งข่าวนะคะเพราะว่าเขาก็มีกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นในช่วงห้วงเวลาตรงนี
2: ้
1: นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ต้องปฏิบัติกันเป็นทุกปีเลย
2: ครับก็มีการเตรียมความพร้อมกันเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็นายชนกิจคดชีนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเทพเนี่ยนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง29วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็มีกิจกรรมต่างๆในงานมากมายเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นวันนี้29กรกฎาคมนะครับยังไปเที่ยวได้อีก1วัน
1: ค่ะไปร่วมทำบุญกันนะคะแล้วก็ประเพณีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีเนี่ยเขาก็จะจัดในช่วงเดือนขออภัยค่ะก็จะอยู่ในช่วงวันอาสาฬหบูชาก็วันเข้าพรรษานั่นเอง
2: ใช่
1: ไหมคะค่ะก็ถือว่าเป็นงานประเพณีที่สำคัญนะคะของจังหวัดชุมพรเพราะว่าจะมีนางรำจิตอาสาทุกอำเภอเลยน้องโอ
2: ๋
1: ที่เขาก็จะแต่งกายสวยๆนะคะด้วยเสื้อผ้าสีม่วงนะคะแล้วก็ไปร่ายรำนะคะงานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่27ถึง29กรกฎาคมที่น้องโอบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ผ้าพระราชทานพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านนะคะนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระบรมธาตุสวีการประกวดแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ยังมีอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า50ร้านค้านะคะที่ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะที่วัดพระบรมธาตุสวีนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ถือว่าเป็นแม่งานหลักนะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นประจำทุกปีเลยนะคะก็วันนี้ยังมีเวลาอีก1วันนะคะสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้ไปทำบุญค่ะนะแล้วก็อาจจะเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมกันก็ได้นะคะแล้วพอพูดถึงในช่วงของวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันพระใหญ่น้องโอประเทศไทยเราเนี่ยก็คือจะไม่อะไรล่ะไม่จำหน่ายสุรา
2: ครับ
1: ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาก็เชิญชวนเลยละกันงดเหล้าเข้าพรรษา
2: ใช่ครับ
1: 3เดือน
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: มันมีเทคนิคอยู่นะครับหลายคนในผมไปอ่านเจอมานะครับอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษานะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งปณิธานว่า3เดือนที่ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะไม่ทานสุราเลยจะไม่ดื่มสุราเลยนะครับงดเว้นเลยนะครับอย่างที่2ก็คือประกาศออกไปประกาศใน Facebook ของเราในโซเชียลของเราว่า3เดือนนี้เราจะไม่ดื่มเหล้า ข้อดีของการประกาศพี่โอ๋ครับข้อแรกก็คือเพื่อนจะไม่ชวนเราดื่มเหล้า
1: ใช่
2: นะฮะเพราะเห็นเราประกาศแล้วว่าเราจะงดเหล้า3เดือนใช่ไหมครับช่วงคำพรรษาข้อดีข้อที่2ก็คือนะฮะเป็นการเตือนใจตัวเองไว้ว่าเฮ้ย3เดือนเนี่ยเราจะไม่ไปสังสรรค์เราจะไปสังสรรค์ได้เราจะไม่ดื่มเหล้านะนะฮะเมื่อไหร่ที่เราดื่มขึ้นมาเพื่อนก็จะทักเราทันทีเฮ้ยไหนบอกว่าโพสต์ไว้ว่าจะไม่ดื่มเหล้า3เดือนไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะนั่นก็คือข้อดีของการโพสต์อย่างที่2ก็คือทำตามปณิธานของตัวเองให้สำเร็จ
1: ใช่แล้วพอทำได
2: ้
1: ให้รางวัลกับตัวเองแต่ว่าต้องไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ ใช่ไหม ก็คืออ่ะเหมือนสมมติว่าวันแต่ละวันเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินไปกับแอลกอฮอล์เท่าไหร
2: ่
1: หยอดกระปุกไว
2: ้บางคนเนี่ยกินเบียร์วันละ2ขวดขวดก็60แล้วใช่ไหมฮะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: ใช่นะเยอะเยอะแล้วครับ
1: หลายบาทถูกไหมคะ
2: ครับใช่
1: แล้วนั่นแหละคุณลองดูว่าเงินที่คุณต้องจับจ่ายไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นน่ะแล้วพอครบ3เดือนพอออกพรรษาใช่ไหม
2: ครับ
1: คุณได้เงินเท่าไหร
2: ่ผมว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีนะบางคนเนี่ยพอครบ3เดือนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองทำได้นะ
1: ใช่
2: ทำต่อเลยดีกว่า
1: ใช่
2: กลายเป็นคนหยุดเหล้าไปเลยเหมือนกันพี่โอ
1: ค่ะเพราะว่ามันดีหลายๆอย่างนะคะเพราะเราเนี่ยพูดกันอยู่เสมอเลยค่ะไม่ว่าจะดีต่อสุขภาพดีต่อสถานการณ์การเงิน
2: ใช่ไหมคะในกระเป๋า
1: ดีต่อสังคม
2: ดีต่อสังคมด้วย
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: มันดีหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพรเนี่ยโดยพี่สาวแสงนภาหรีรัตนาเองเนี่ยเขาก็เชิญชวนนายอำเภอมาเป็นแบบอย่างนะคะรณรงค์ในพื้นที่แล้วก็เชิญชวนนะคะผู้นำทำก่อนอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เชิญชวนคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันอาจจะเริ่มต้นวันนี้ก่อนก็ได้นะ
2: ครับ
1: แล้วพรุ่งนี้เอาจริงจ
2: ังล้างท้อง
1: นะแล้วพรุ่งนี้เอาจริงจังไง
2: บางคนบอกว่าผมไม่ทานเหล้าแล้วมันเข้าสังคมไม่ได้อันนี้ไม่จริงนะ
1: ไม่จริงใช่ไหม
2: ผมเองเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่กินเหล้าเยอะมากผมกินตั้งแต่ตอนเรียนปวช.จนทำงานนะครับจนอายุเกือบจะ40ช่วงนั้น
1: ถึงจะเลิกได้
2: ก็คือเลิกนะครับพอถึงเวลาก็คือพอเลิกก็คือเลิกเลยแล้วเวลาเข้าสังคมกับเพื่อนนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับที่เพื่อนชงให้มาเนี่ยก็จะตั้งแค่จิบ
1: ๆ
2: นะฮะพอหมดแก้วแล้วอะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีเอาเป๊ปซี่ครับใส่ไปนิดนึงในแก้วแล้วก็เอาโซดาใส่ไปเยอะๆอย่างเงี้ยสีมันก็จะคล้ายๆก็เข้ากับเพื่อนได้เหมือนกันเพื่อนไม่รู้หรอกเพราะเพื่อนเมาแล้ว
1: ค่ะนะอันนี้เป็นเทคนิคของน้องโอ๋ที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะดังนั้นก็ให้กำลังใจค
2: ่
1: ะใครที่อาจจะยังลดละเลิกยังไม่ได้ค่อยๆปรับนะคะก็เหมือนที่เราบอกไปมีเทคนิคนะคะจากที่คุณจะต้องเอาเงินไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่าไหร่หยอดใส่กระปุกดูนะคะพยายามทำให้ได้นะคะเพราะว่ามีตัวอย่างหลายๆคนที่เขาทำแล้วเห็นผลจริงทำแล้วเขาเอามาบอกต่อๆเพราะพี่โอเคยสัมภาษณ์นะคะคนหัวใจเพชรที่เขาทะลุก็เป็นลุงชาวบ้านนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามลดเลิกเล่าไปได้ในที่สุดแล้วก็ดีต่อสุขภาพก็ถามเขาว่าประโยชน์ที่คุณได้คืออะไรอะไรเขาก็บอกว่าเขาได้ดีต่อสุขภาพอย่างงู้นสังคมแบบนี้คือมันดีหลายส่วนจริงๆนะจากหน้าตาหมองๆอ่ะมันก็หน้าตาก็จะสดชื่นสดใสขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ดังนั้นก็ฝากกันเอาไว้นะคะช่วงนี้ช่วงแรกเราคุยกันหลากหลายเรื่องแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรคะ
2: ช่วงของ Mcord Radio Go Green นะครับวันนี้มาดูปัญหาของจังหวัดชุมพรนะครับโดยเฉพาะร่องน้ำต่างๆที่ตื้นเขินนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่ด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: Mcord Radio Go Green
2: เอาละครับกลับเข้ามาในสู่ช่วงของ Mcord Radio Go Green นะครับวันนี้มาดูปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะที่อำเภอปทิวกับอำเภอเมืองครับพี่โอ๋ครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปทิวและอำเภอเมืองชุมพรเพื่อติดตามปัญหาและรับฟังข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำปากคลองปทิวคลองบางสนและท่าเทียบเรือบ้านสามเสียมเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มความสะดวกในการสัญจรทางน้ำและยกระดับความปลอดภัยของเรือประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับได้ลงพื้นที่แล้วก็มีการตั้งงบเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับซึ่งก็ยังมีการพูดถึงนะครับเรื่องราวของท่าเทียบเรือหรือว่าปากคลองต่างๆครับพี่โอ๋ครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปากคลองเนี่ยเวลาเรือเข้ามาเนี่ยก็จะเข้าทาง ปากคลองจากทะเลเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะเรียกปากคลองเพื่อเข้าไปในแม่น้ำต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับด้วยความที่มันอาจจะนานแล้วที่ไม่ได้มีการแก้ไขนะครับทำให้เรือประมงเนี่ยไม่สามารถเข้าออกบริเวณคลองได
1: ้
2: เนื่องจากว่าปากคลองเนี่ยมีตื้นเขินของทรายและดินเข้ามาทับถมเลยนะครับก็มีการร้องเรียนไปนะครับซึ่งก็ทางจังหวัดชุมพรเองนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนายสันเพชรก็ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของเรือที่เข้าไม่ได้เนี่ยนะครับบางลำเนี่ยจอดติดตื้นอยู่เลยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าฝั่งได้ไม่สามารถที่เข้าร่องน้ำได้ต่างๆเนี่ยนะครับก็แจ้งพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรที่มีอาชีพประมงนะครับว่าตอนนี้ได้รับการอนุมัติงบเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วครับ
1: ค่ะนะคะซึ่งก็จะมีกรมเจ้าท่าเนี่ยเข้ามาดูแลด้วยถูกไหมคะเพราะว่าการทำงานเนี่ยนะคะมันก็ต้องประสานกันทั้งในส่วนของหน้าที่หลักเนี่ยงบประมาณเนี่ยมาจากกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็จะต้องมีกรมเจ้าท่าเนี่ยเข้ามาดูแลด้วยนะคะประเด็นปัญหาตรงนี้เนี่ยพี่โอเชื่อว่าไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่ของอำเภอปะทิวนะอำเภอที่มีพื้นที่ที่ติดทะเลถูกไหมคะมันก็อาจจะมีอีกหลายที่ที่มันมีการตื้นเขินของร่องน้ำปากคลองต่างๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างทุ่งตะโกเองก็ดีหลังสวนเองก็ดีเพราะว่าหลังสวนเองเนี่ยเคยมีปัญหาก็คือเวลาน้ำท่วมจากพะโต๊ะแล้วก็ลงมาหลังสวนแล้วกว่าจะระบายออกสู่ทะเลอ่ะน้องโอ
2: ๋
1: มันใช้เวลานานเนื่องจากว่าปากคลองที่มันจะน้ำออกทะเล
2: มันตื้น
1: มันตื้นเขินแล้วก็มันเหมือนกับเป็นช่องแคบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปด้วยความล่าช้าตรงนี้ก็เชื่อว่านะคะคงจะมีการติดตามผลแล้วก็มีการแก้ไขนะคะในทุกๆพื้นที่ที่มันเกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่แล้วนะคะรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วนะคะเชื่อว่าอีกต่อไปเนี่ยนะคะการแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยก็คงจะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีมากขึ้นนะคะแล้วก็คงจะทำให้พี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงเนี่ยสามารถสัญจรเข้าออกทะเลเนี่ยนะคะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะก็เพื่อส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจของคนในชุมชนคนในพื้นที่นะคะจะได้มีพื้นที่ในการทำมาหากินแบบไม่ลำบากและไม่เดือดร้อน
2: ใช่ครับเรือประมงเนี่ยมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับบางทีเรือเล็กเข้าได้เรือใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็เข้าไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้รับการแก้ไขต่อไปขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวประมงด้วยนะครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ตรงไหนจุดไหนที่ได้รับการแก้ไขแล้วนะคะมีข้อมูลส่งมาให้ทีมงานอสมทชุมพรของเราเนี่ยได้นำเสนอได้แจ้งข่าวกันด้วยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ตรงไหนแล้วโอ้แจ้งไปแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขยังไม่ได้รับการดูแลก็แจ้งกันมาด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
1: และนี่ก็คือในช่วงของ Mcot Radio Go Green ค่ะ
0: MCOT Radio Go Green อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ MCOT Application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
5: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 2โอ2มุมข่าวโดยโอ๋ นฤมลและโอ๋ นันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ๋2มุมข่าว

0: กลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวกันต่อนะครับยังมีเรื่องราวข่าวสารในจังหวัดชุมพรอีกมากมายให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับและข่าวก็เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนกันด้วยนะครับซึ่งก็เราหยิบมาจากหลายแหล่งข่าวเลยนะครับพี่โอครับที่นำมาเสนอไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มาจากเพจ Facebook ของสถานีวิทยุอสมทเราเองนะครับเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และเพจ Facebook ของหน่วยงานราชการต่างๆและพี่น้องประชาชนนะครับก็จะนำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพี่โอครับก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมหยิบมาจากทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุอสมทเราเนี่ยนะครับเพจอสมทชุมพร 90.75 นะครับมีการพูดถึงเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งพี่โอครับนะฮะมันเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีม Love Dog ชุมพรนะครับได้รับการประสานมาเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่26กรกฎาคมนะครับโดยคุณจันนิภารามกรนะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกของ Love Dog ชุมพรนะครับได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับบอกว่าพบสุนัขเพศเมียติดอยู่ในยางมะตอยเหลวครับพี่โอครับโอ้นะฮะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้ในโรงงานของเป็นโรงงานผลิตยางมะตอยที่ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับคุณจันนิภาเองนะครับก็ได้ประสานไปทางทีม Love Dog ชุมพรนะครับพร้อมทั้งอาสากู้ภัยสายชนให้เข้าไปตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับเมื่อไปถึงเนี่ยพบเป็นสุนัขเพศเมียสีน้ำตาลนะครับอายุประมาณ 6-7 เดือนแค่นั้นเองนะครับสภาพนี้ก็คือนอนจมอยู่ในยางมะตอยเหลวไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลยนะครับแล้วก็คาดว่าติดอยู่ในสภาพนั้นมาแล้วประมาณ 3-4 วันตามตัวเนี่ยเริ่มมีหนอนขึ้นละ
1: ค่ะเพราะเป็นแผลแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เป็นแผลด้วยนะครับอยู่ในสภาพอ่อนแรงขาดน้ำแล้วก็ร้องโหยหวนครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันขุดแล้วก็ค่อยๆนําเจ้าสุนัขเนี่ยออกมาจากยางมะตอยอย่างทุลักทุเลเลยนะครับเนื่องจากว่ายางมะตอยเนี่ยนะครับมันเกาะติดเกือบทั้งตัวนะครับหากดึงออกมาทันทีเนี่ยอาจจะทําให้ผิวหนังฉีกขาดและเกิดบาดแผลรุนแรงได
1: ้
0: นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากที่ช่วยๆกันแกะออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ได้นำสุนัขเนี่ยส่งเข้ารับการรักษาที่คลินิกรักษาสัตว์หมอกันที่ท่าแซะนะครับโดยเนี่ยนะครับก็บอกว่าก่อนเอาออกเนี่ยต้องใช้น้ำมันพืชครับนะตอนแรกกะว่าจะต้องใช้น้ำมันเบนซินหรือว่าน้ำมันดีเซลนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าน้ำมันพืชดีกว่าใช้น้ำมันพืชหลายถังหลายปี๊บมากนะครับกว่าที่จะไปรดตัวน้องแล้วก็เอาน้องเนี่ยออกมาจากซากยางมะตอยได
1: ้
0: นะครับเมื่อเอาออกมาแล้วเนี่ยนำเจ้าสุนัขตัวดังกล่าวเนี่ยเอาใส่ถังนะฮะแล้วก็แช่น้ำมันพืชไปอีกเพื่อเอาไปที่คลินิกสัตวแพทย
1: ์ะ
0: นะครับทางคลินิกก็ต้องแช่อีกนะครับแช่อยู่หลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าที่ยางมะตอยเนี่ยมันจะออกจากตัวน้องได้หมดนะครับแล้วก็มีการให้น้ำเกลือมีการเช็คร่างกายนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณไปทางผู้แจ้งนะครับแล้วก็ขอบคุณไปทางทีมงาน Love Dog ชุมพรนะครับโดยคุณทูเขียวนะครับคุณจันนิภาเนี่ยนะครับได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็แจ้งให้เราได้ทราบกันด้วยนะครับ
1: ค่ะคิดว่ามันน่าจะไม่รู้แล้วก็หลงเดินเข้าไป
0: น่าจะโดนตัวอื่นไล่กัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลงไปในถังที่มันเป็นถังใส่ยางมะตอยเหลวอะครับนะฮะแล้วก็ยางมะตอยนี่ก็คือมันเป็นเหนียวหนึบเลยนะพี่โอครับมันเหมือนกับน้ำเชื่อมที่มันเหนียวหนึบๆเลยฮะ
1: เห็นแล้วน่าสงสารมากเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ขอให้น้องปลอดภัยละกันเพราะตอนนี้นี่ก็คือทีมแพทย์เขาต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดถูกไหมคะ
0: ใช่ทีมแพทย์ต้องดูแลต้องอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีแผลตามตัวด้วยแล้วก็สภาพก็คือขาดน้ำขาดอาหารมาหลายวัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: จะต้องเรียกได้ว่าดูแลกันอีกยาวๆเลยเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวน้องโอ๋ก็จะได้นำข้อมูลเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันทางหน้าเพจอสมท
0: ใช่ครับ
1: ก็อย่าลืมติดตามดูรายละเอียดข้อมูลแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกับน้องสุนัขตัวนี
0: ้
1: นะคะให้ฟื้นตัวเร็ววันแล้วก็ขอให้หายป่วยเร็วๆด้วยละกันซึ่งจริงๆมันอาจจะต้องใช้เวลา
0: ใช้เวลาแน่นอนนะครับก็ทางคุณจันทิมาเองก็บอกว่าการช่วยเหลือทางกลางใช้เงินส่วนตัวกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้มีการรับบริจาคจากใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะบริจาคก็ต้องลองติดต่อไปเองเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดรับบริจาคอย่างเป็นทางการเขาก็บอกว่าเขาอยากจะช่วยกันเองเลยนะครับพูดถึงเรื่องหมาแล้วเรื่องแมวน้องแมวส้มเป็นไงบ้างครับพี่โอ
1: ๋อแมวส้มนะคะก็ตอนนี้เนี่ย เขาบอกว่าหากันเป็นเดือนแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังไม่เจอเลยเจ้าของก็คือร้อนอกร้อนใจมากเพราะว่าแมวส้มคือแมวพิการนะคะยังรอความหวังอยู่เหมือนที่เราเคยนำเสนอข่าวกันไปแล้วนะคะว่ายังหาไม่เจอเลยทั้งที่เจ้าหน้าที่การรถไฟเองก็ดีใช่ไหมคะพี่น้องประชาชนชาวบ้านในบางส่วนเองก็ดีเนี่ยก็ลงพื้นที
0: ่
1: ช่วยกันสอดส่องช่วยกันค้นหานะคะแต่ก็ยังหาไม่เจอดังนั้นนะคะแจ้งพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งละกันเผื่อใครที่เจอแมวส้มลักษณะขาหลังพิการนะคะ อายุประมาณ6ปีก็ถือว่าอายุมากพอสมควรแล้วนะคะก็หายไปทางรถไฟนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยคือมันหายเป็นร่วมแรมเดือนแล้วนะ
0: ครับเดือนกว่าแล้วมั้งครับ
1: ใช่ค่ะถ้าพบเห็นเนี่ยก็ขอให้รีบแจ้งคุณปุ้มนะคะหรือว่าทนายแจ๋วเองเนี่ยเขาก็ติดต่อทางพี่โอมาเหมือนกันบอกช่วยประกาศให้หน่อยช่วยประกาศให้ต่อเนื่องให้หน่อยนะคะเราประกาศกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่เพจ The Hope Thailand ด้วยนะคะอันนี้ก็ช่องทางการติดต่อเพราะว่าเงินรางวัลก็เพิ่มขึ้นแล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: 50,000กว่าบาทนะครับแต่ผมเชื่อเถอะนะครับว่าผมเชื่อว่าคนที่สมมติว่าเขาเจอและเขาเลี้ยงดูเอาไว้เนี่ยเขาไม่ประสงค์ที่จะรับเงินรางวัลหรอกนะครับเพราะว่าน้องเป็นแมวที่ขาหลังพิการทั้งสองข้างเวลาเดินเนี่ยก็คือต้องเดินด้วยขาหน้าสองข้างและขาหลังก็จะช่วงสะโพกก็คือลากไปนะครับแต่ใครที่เจออยู่หรือว่ารับอุปการะอยู่นะครับช่วยแจ้งให้เจ้าของเขาทราบหรือแจ้งมาทางอสมทเราก็ได
1: ้
0: นะครับเราพร้อมเป็นสื่อกลางให้เพราะว่าเห็นอกเห็นใจเจ้าของนะครับพี่โอครับเขาเลี้ยงมาตั้ง6ปีเนี่ย
1: ใช่แล้วเขาเลี้ยงตั้งแต่ยังพิการอยู่เลย
0: ใช่ครับแล้วอยู่มันหายไปแล้วก็สันนิษฐานว่าจะหายที่สถานีรถไฟชุมพรด้วย
1: ค่ะนะก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันภาวนาค่ะว
0: ่
1: าขอให้เจอนะคะโดยเร็ววันด้วยละกันเพราะว่าตามหามาเป็นแรมเดือนกว่าแล้วนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของน้องหมาน้องแมวนะคะก่อนหน้านี้ก็เล่าเรื่องน้องตรงๆนะก็ต้องให้เครดิตแล้วก็ขอบคุณทางทีมที่เขาดูแล
0: ละแม่นะฮะที่เขาดูแลทั้งละแม่ทั้งปะโต๊ะอะไรครับ
1: ค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเห็นว่ายังคงติดตามชีวิตน้องตรงๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ตรงๆคือช้างนะครับที่อาศัยอยู่กับยายบางคนไม่ได้ติดตามข่าวเป็นช้างที่อาศัยอยู่กับแม่แดงแม่แดงก็คือยายของตรงๆนะครับแล้วก็แม่แดงล้มช้างนี่เขาเรียกว่าล้มใช่ไหมเวลาตายใช่ครับแล้วก็ทีนี้ตรงๆเนี่ยต้องกลับไปอยู่กับฝูงนะครับก็มีฝูงเนี่ยรับดูแลกันต่อโขลงนะก็เรียกโขลงไม่ใช่ฝูงนะขอไปด้วยนะครับก็กลับไปอยู่กับโขลงต่อไปแล้วนะครับในพื้นที่ของพัตโตละแม่แถวนั้นนะครับ
1: ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก็คงจะได้นำมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักสักครู่หนึ่งฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจนะคะจากผู้ดูแลสนับสนุนรายการของเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าช่วงท้ายของรายการกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
3: หอม
4: เข้มถึงใจ
5: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
6: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
5: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
7: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
1: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสูตร1ซองสีดำสูตร2ซองสีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้วก็

0: ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat 1ยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลยซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามพี่อสมทชุมพรนะคะหรือติดต่อบริษัทเกียรติประธานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเรานะคะสนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกียรติประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
1: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนรุมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ในช่วงท้ายของรายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะ202มุมข่าวนะคะพูดคุยกันเรื่องราวข่าวสารค่ะในพื้นที่นะคะของจังหวัดชุมพรแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมพรของเรากันด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเทศกาลงานบุญนะคะแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยโอ้ที่ผ่านมาพี่โอมีความรู้สึกว่ารถเยอะมากนะคะสัญจรลงใต้กันเยอะนะก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนบางคนจะลางานหัวท้ายวันจันทร์กับวันศุกร
1: ์
0: ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้หยุดยาวได้เที่ยวต่อกันยาว
1: ๆลาวันจันทร์ลาวันศุกร์นะครับก็หยุดต่อไปอีกเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์ก็ลาอีกลาออก
0: เห็นมีคนทำภาพนะคะก็เอาแบบขำๆสนุกๆให้คลายเครียดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีในเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่เราคนไทยแล้วใช้ภาษาไทยน้องโอต้องเห็นคุณค่านะคะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เรื่องของภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยภาษาไทยมัน
1: วิบัติ
0: ใช่ไหม
1: เป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าการพูดคุยในแชทในสื่อโซเชียลเนี่ยเอาภาษาคล่องเข้าไว้นะครับพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะครับก็พิมพ์กันถูกผิดจนว่างงบางทีเราอ่านเองก็งงนะครับนี่มันคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้เราแพ้อะไรรู้ไหมครับพี่โอ
0: แพ้อะไร
1: แพ้ AI ครับ
0: ค่ะ
1: AI เนี่ยสะกดคำได้เป๊ะมาก
0: แม่นมาก
1: ใช่ครับไม่ผิดไม่พลาดเลย
0: นะสมัยก่อนตอนเด็กๆนักเรียนเนี่ยก็ต้องเขียนตามคำบอก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วพอถูกทุกคำเนี่ยโอ้ยดีใจนะคะแต่คำไหนที่ผิดเอ๊ะทำไมถึงผิดแล้วทำไมถึงจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย คำว่าสามารถนะพี่โอเนี่ยจำไม่ได้จริงๆ จะมีคนบอกว่าต้องอ่านว่าสามารถ มันเลยทำให้แบบเพี้ยนหรือเปล่า ใช่ไหมคะคือมันง่ายต่อการจำไง ใช่ไหมเหมือนปาฏิหาริย์อัศจรรย์อัศเจรีอะไรเงี้ยคือมันเขียนยากจริงนะนะทุกวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคือเราอาจจะไม่ได้ใช้คำเหล่านี้เนี่ยบ่อยแล้วแต่ว่าเป็นคำที่เราต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆก็จะมีการจัดกิจกรรม
1: 29กรกฎาคมนะครับคือวันนี้แหละนะครับเป็นวันภาษาไทย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยก็มีการจัดกันล่วงหน้าแล้วเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะโรงเรียนปิดเป็นวันหยุดนะครับ
0: ก็อย่างที่โรงเรียนบ้านดอนไซงามใช่ไหมคะตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะโดยนางสาวจารุภาพรมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไซงามค่ะก็มีการจัดกิจกรรมวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมอำล้ำล้ำค่าของชาตินะคะตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความรู้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์เนื่องในวันโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะตรงกับ29

0: กรกฎาคมของทุกปีงานนี้เนี่ยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้ไปกล่าวเปิดกิจกรรมด้วยซึ่งกิจกรรมเขาจัดไปตั้งแต่เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีการแจกทุนการศึกษานะคะให้กับน้องๆนักเรียนค่ะที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยด้วยนะคะกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยการเรียนรู้ในครั้งนี้โรงเรียนบ้านดอนไทรงามเนี่ยก็จัดกิจกรรมครอบคลุมทุกระดับชั้นนะคะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาการความคิดสร้างสรรค์อย่างรอบด้านเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1มีการแข่งขันทักษะเขียนตามคำบอกนี่ไงนะคะเหมือนตอนสมัยเด็กๆที่เราต้องเขียนตามคำบอกการอ่านออกเสียงการจับคู่คำกับภาพส่วนระดับประถมศึกษาปีที่2นะคะป.2 ป.3ก็มีการจัดกิจกรรมเขียนตามคำบอกการอ่านออกเสียงการเขียนเรื่องจากภาพนะคะป .4 ถึงป .6 เนี่ยก็มีการแข่งขันทักษะการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องการเขียนตามคำบอกนะคะแล้วก็มีระดับม .1 ถึงม .3 ด้วยนะคะที่มีการทดสอบความสามารถการเขียนตามคำบอกการอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นนอกจากนี้ยังมีการระบายสีตัวละครในวรรณคดีค่ะก็เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นเนี่ยได้ร่วมสนุกแสดงฝีมือทางศิลปะอย่างทั่วถึงนะคะและที่สำคัญสมัยพี่โอเด็กๆ เขาจะมีประกวดเขียนลายมือประกวดคัดลายมือ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะว่าของใครลายมือสวยหัวกลมหัวเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่บ้าง
1: น่าจะยังมีนะครับเพราะว่าเด็กๆระดับประถมเนี่ยบางทีการเขียนลายมือจะเริ่มตั้งแต่ประถมเนี่ยพี่โอครับอาจจะเริ่มตั้งแต่อนุบาลด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าจะเริ่มมีผลการประกวดเนี่ยระดับประถมน
0: ะคร ับ
1: ถ้ายุคนั้นเนี่ยเขียนไม่สวยยังไงยุคพอโตทำงานแล้วยังไงอ่านไม่ออก
0: จะบอกว่าตัวเอง
1: จะบอกว่าตัวเองนี่แหละนะครับ
0: ใช่เหมือนบางทีแฟนรายการโทรมาขอเพลงกับพี่โอ๋อะไรนะเมื่อกี้
1: จดแล้วเราก็อ่านเองไม่ออกนะ
0: ใช่แต่คือบางคนเนี่ยนะตั้งใจเขียนเคยเห็นเหมือนกันนะว่าอุ้ยลายมือใครอะเขียนสวยจังเลยแล้วบางทีต้องไปแอบถ่ายของเขามาด้วยนะมีจริงๆหัวเหลี่ยมหัวกลมนี่คือสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการประกวดคัดลายมือระดับประเทศไหม
1: ค
0: ือบางคนน้องโอ๋เขียนเหมือนกับออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เลยน
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: ก็คือตั้งใจเขียนอะ
0: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นการพรสวรรค์แล้วมันก็ต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่องด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บางคนก็มีพื้นฐานในการเขียนที่ดีมาด้วยนะก็เป็นเรื่องราวอย่างนึงค่ะนอกจากเราจะอ่านเขียนให้ถูกต้องแล้วการยังไงล่ะคัดลายมือก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของภาษาไทยที่มีความสวยงามนะคะแล้วเหมือนภาษาไทยที่เขาเป็นเหมือนอะไรอ่ะในวรรณคดีน้องโอที่แบบเล่นหางบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อ่อนช้อยสวยงามถูกไหมคะ
1: สวยงามครับเห็นแล้วอยากอ่าน
0: อืมใช่ค่ะทำให้คนเนี่ยอยากเข้าไปอ่านมากขึ้นมันก็เป็นผลอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะการใช้ภาษาไทยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องส่งเสริมนะคะบางคนเนี่ยเขียนไม่สวยเลยนะคะแต่อ่านให้ออก นะก็ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยได้อย่างหนึ่งแล้วนะคะ
1: มีคนพูดเป็นข้ออ้างบอกว่าคนที่เก่งๆเรียนหนังสือเก่งๆจะอ่านหนังสือจะเขียนหนังสือไม่ค่อยออกเขียนอ่านไม่ค่อยออกสังเกตคุณหมอเวลาสั่งยาเนี่ยอะไรยังไม่รู้นะเขียน2ทีเนี่ยรู้แล้วเป็นยาอะไร
0: ยึกมาใช่ไหมคะ
1: แต่อาชีพหนึ่งก็คือครูนะครับครูต้องลายมือสวยนะเพราะว่าอย่างน้อยเด็กต้องอ่านออกอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าครูเขียนบนกระดานแล้วเด็กอ่านไม่ออกที่จะงงกันไปใหญ่เลย
0: นะคะอ่ะก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะอนุรักษ์ภาษาไทยของเรานะถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะค่ะยังพอมีเวลาใช่ไหมคะโหที่จะพูดคุยกัน
1: ก็เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมเรื่องของการเขียนแล้วนะครับอีกเรื่องนึงเลยดีกว่าวัฒนธรรมการกินบ้างดีกว่านะครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะครับขอเชิญชวนร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นจังหวัดชุมพรแน่นะมาอีกแล้วนะครับ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น
0: ปีนี้อาหารชุมพรเราอะไรได้เข้ารอบไปบ้างก็ไม่รู้นะ
1: มี3อย่างครับโยครับอย่างแรกก็คือน้ำพริกมะอึกนะครับน้ำพริกมะอึกเนี่ยนะครับเป็นน้ำพริกพื้นบ้านรสจัดจ้านใช้มะอึกสดเป็นเอกลักษณ์ นะครับอย่างที่สองที่ข้าวิชิงก็คือทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะฮะมันเดี๋ยวมีหัวปลีเยอะนะลองทอดดูนะครับ
0: ใช่ใช่ค่ะต้องเอาไปทำเมนูนี
1: ้ครับก็บอกว่าเป็นเมนูพื้นบ้านหอมเครื่องแกงใต้ผสมเนื้อปูทะเลชุมพรนะครับและอย่างที่สามที่ข้าวิชิงก็คือปลากระเบนผัดหวาน
0: อ
1: ันนี้ของเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่ผมกินประจำในวัยเด็กเลยนะเมนูโบราณของชุมชนชายฝั่งทะเลนะครับรสชาติหวานเค็มกลมกล่อมนะครับ The Lost Taste รสชาติที่หายไปนะครับปีนี้นะครับจังหวัดชุมพรเข้าชิง3อย่างนี้ใครที่อยากจะเข้าไปโหวตนะครับให้กับ ขออภัยนะครับ
0: ให้กับทั้ง3เมนูนี้ใช่ไหม
1: ครับให้เข้าไปที่เพจ Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับจะมีโพสต์ของจังหวัดชุมพรกันอยู่นะครับเริ่มโหวตตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะปิดโหวตในวันที่31กรกฎาคมนี้แล้วนะครับ
0: เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว
1: ใช่ครับ1คน1สิทธิ์ต่อ1จังหวัดด้วยนะครับ
0: ค่ะก็คือถ้าอยาก ให้น้ำพริกมะอึกนะคะเป็นอาหารพื้นถิ่นของชุมพรให้ไปกดหัวใจนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าอยากให้ทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูเนี่ยก็ให้กดหัวเราะ
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้ปลากระเบนผัดหวาน
1: ให้กดว้าว
0: ให้กดว้าวนะคะคือบางคนไปกดถูกใจไงเขาไม่นับนะไม่ให้นะคะ
1: ต้องไปกดให้ถูกด้วยนะครับถ้าชอบอะไรนะครับชอบน้ำพริกมะอึกกดหัวใจชอบทอดมันหัวปลีกดหัวเราะชอบปลากระเบนผัดหวานกดว้าวนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าโหวตเมนูไหนขึ้นไปลำดับที่เท่าไหร่แบบไหนอย่างไรกันแล้วนะคะเอาไปช่วยกันโหวตนะค่ะ
1: ตอนนี้นะครับที่นำอยู่ก็คือว้าวนะครับว้าวเนี่ยพี่โอเข้าไปว้าวแล้วผมเห็นอยู
0: ่ใช่ค่ะไปว้าวแล้ว
1: ว้าวเนี่ย 1,730 นะครับหัวเราะเนี่ย 1,629 และหัวใจ 1,288 นะครับ
0: ก็เหมือนที่น้องโอบอกว่าเป็นเมนูที่พี่โอก็กินมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันแล้วก็เมื่อก่อนอยู่ท่ายางเนี่ยเลยจากบ้านไปสักประมาณ 200-300 เมตรเนี่ยเขาย่างปลากระเบนด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วกว่าจะเอามาผัดหวานได้อะไรอย่างเงี้ย
1: มันใช้เวลานะครับเพราะว่าปลากระเบนเวลาผัดหวานแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นเนื้อปลากระเบนมันจะเป็นยุ่ยๆนะเป็นเส้น
0: ๆ
1: ครับรสชาติหวานเค็มนะครับ
0: แต่น้ำพริกมะอึกเนี่ยนะคะ
1: ลูกมะอึกอะกลมๆแล้วก็มีขนสีเหลืองๆ
0: ใช่ค่ะนะคะเอาลองไปช่วยกันโหวตนะคะคุณผู้ฟังอยากให้เมนูไหนเนี่ยเป็นเมนูอาหารถิ่นของชุมพรบ้านเราน ะคะช่วยกันโหวตนะคะ1คนต่อ1สิทธิ์สมมติว่าพี่โอตอนแรกเนี่ยพี่โอไปกดหัวใจแล้วแล้วพี่โอเพิ่งไปเปลี่ยนว้าวมันก็จะไปนับว้าวให้แล้วหัวใจมันก็จะลดลง
1: ใช่ครับ
0: นะคะก็ช่วยกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะค่ะ
1: พูดถึงก็หิวเลย
0: ก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้บ่ายๆแบบนี้ใครยังไม่ได้ทานข้าวนะคะ
1: ครับ
0: อาจจะเลือกอะไรนะเมนูปลากระเบนผัดหวานน้ำพริกมะอึกทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปู
1: คืออาหาร3อย่างเนี่ยบางร้านนะครับยังทำจำหน่ายอยู่นะครับ
0: ยังมี
1: นะครับเคยเห็นอยู่นะคร
0: ับ ค่ะนะเอาใครจะสั่งหัวปีก็สั่งพี่โอได้นะที่สวนมีเยอะขายโอ้นี้โอ้ขายออกอากาศเลยคือจริงๆแล้วมันเป็นของในพื้นถิ่นน่ะน้องโอนะคะบางช่วงนี่โอ้เรียกได้ว่ามีเยอะมากบางช่วงก็คือแทบจะไม่มีก็มีเหมือนกันนะ
1: เขาบอกว่าบำรุงนมใช่ไหมฮะสำหรับแม่
0: คนคนที่คลอดลูกใหม
1: ่ๆ
0: ถ้าอยากให้มีน้ำนมให้ลูกกินเนี่ยก็บอกให้กินหัวปลีแล้วสมัยก่อนก็คือต้มหัวปลีกะทิอ่ะกะทิหัวปลีใช่ไหมคะก็จะเป็นเมนูที่ก็ต้องใส่พริกไทยไปด้วยเพราะว่าจะได้เพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่หลังคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเมนูพื้นถิ่นอีกอย่างนึงนะค่ะก็มาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าในช่วงนี้เวลาของเราใกล้จะหมดกันแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังกันนะคะประเด็นข่าวสารต่างๆเนี่ยเราพยายามที่จะนำรายละเอียดข้อมูลในพื้นที่ของชุมพรนะคะมารายงานมาพูดคุยกันนะคะ
1: ค่ะหมดพอดีเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะเจอกันได้ใหม่นะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะ2โอ2มุมข่าวนะคะวันนี้โอณรมนตันบินค่ะ
1: ครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดเจอกันใหม่พุธหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 2โอ2มุมข่าวโดยโอณรมนและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกกต.เผยกรมการกงสุลประสานจอร์เจียเร่งติดตามหลุนโซโลอินฟลูสายท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวไทยไร้การติดต่อหลังเดินทางถ่ายคอนเทนต์ในจอร์เจียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีนายหลุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เต็งสุขเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ทั้งนี้หากมีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบต่อไปเสรีพิสุทธิ์ไม่ขอไกล่เกลี่ยคดีเนวินฟ้องหมิ่นประมาทปมเขากระโดงเตรียมพาทนายความลงบุรีรัมย์เก็บหลักฐานเพิ่มพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเปิดเผยว่าครั้งแรกตนตั้งใจจะไปเยือนบุรีรัมย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่เมื่อต้นเดือนได้รับหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์ว่าถูกนายเนวินชิดชอบฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุต่อว่าศาลนัดไกล่เกลี่ย6สิงหาคมเวลา 9:30 นและนัดไต่สวนมูลฟ้อง17สิงหาคมในเวลา 9:30 นตนต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้จึงโทรศัพท์ไปเรียนเจ้าหน้าที่ศาลว่าตนไม่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการพิจารณาทั้งนี้30กรกฎาคมนี้จนตภาตนจะพาทนายความลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเก็บพยานหลักฐานอีกครั้งเพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนจะเริ่มไต่สวน17สิงหาคมและวันที่31กรกฎาคมจะไปศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารต่างๆและพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านมีรายงานทหาร EOD เหยียบกับระเบิดที่บ้านหนองจานก่อนกำลังบูรพาโดยหน่วยนปท.1เข้าปฏิบัติงานตามปกติพื้นที่อันตรายในพื้นที่ยืนยันบ้านหนองจานนอกพื้นที่ควบคุมจากการรบตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคงเหลือพื้นที่อันตรายยืนยัน 18,800 ตารางเมตรคิดเป็น 23.27% โดยจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030เข้าปฏิบัติการสำรวจทางเทคนิคในพื้นที่ในระหว่างปฏิบัติงานตรวจแนวพบทุ่นระเบิด PMN ทุ่นระเบิดเก่าจึงได้ตรวจพื้นที่บริเวณรอบข้างเพื่อหาขอบเขตของแนวทุ่นระเบิดและได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN เมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดมีแผลชะกันเจ้าตัวรู้สึกตัวภายหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้สั่งการหยุดภารกิจทันทีพร้อมเร่งปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยผู้ได้รับบาดเจ็บยังมีอาการรู้สึกตัวดีอยู
4: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศพนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะช่วงเวลาของยามบ่ายค่ะสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่กับโอนรมนค่ะและที่นี่เช่นเดิมอสมทชุมพร Mcot Radio Network 90.75 และ104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ค่ะที่คุณสามารถจะติดตามรับฟังกันได้นะคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองสุราษฎร์ธานีนะคะหรือใครจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connectได้หรือว่าฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังก็อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะซึ่งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจค่ะแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะคะหยุดวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ28กรกฎาคม2569นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวค่ะอีก2วันต่อเนื่องด้วยนะคะวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะคะแต่ว่าบางคนอาจจะได้หยุดแค่2วันคือ28แล้วก็29นะคะก็แล้วแต่แตกต่างกันไปค่ะยังไงเราก็ยังคงส่งมอบความสุขความสบายใจนะคะผ่านเพลงเพราะๆค่ะให้คุณได้ติดตามรับฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะเราไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อแล้วกันคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะคะช่วงหน้าค่ะ

กลับมาค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันต่อนะคะหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตงดนะคะเปิดสายหน้าไมค์เนาะหลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วอยู่ในช่วงของวันหยุดนะคะโอ้ก็กลัวแฟนรายการไม่ได้ติดตามสายหน้าไมค์ในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้แต่โอ้เชื่อว่าแฟนรายการเนี่ยส่วนใหญ่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าด้วยตัวเองมากกว่าเนาะเอาเป็นว่าขออนุญาตงด1วันนะคะแต่ก็ยังมีเพลงพร้อมๆค่ะที่คุณชื่นชอบนะคะเปิดให้ได้ฟังกันค่ะมีทั้งเก่านะคะทั้งใหม่แล้วก็ผสมผสานอยู่ในช่วงยุคกลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจบางคนค่ะบางท่านนะคะชอบฟังอมตะลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะที่จะเอามาเปิดที่ได้ฟังกันก็เอาเป็นว่าอย่างที่บอกไปผสมผสานกันไปนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ของดหน้าใหม่นะคะกันไปอีก1วันนะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนั่นเองค่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่ะส่งมอบเพลงพร้อมๆให้คุณได้ฟังกันต่อนะคะกับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงในช่วงนี้กันค่ะ

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะนะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวานะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนะคะเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่Mcot Radio Network

0: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาวเวอร์ก็เอาอยู
1: ่กลับมาค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันต่อนะคะกับช่วงเวลาดีๆของเราในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆค่ะที่รอคุณผู้ฟังกันอยู่ด้วยนะคะที่อยากจะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะคะกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตค่ะใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นใช่ไหมคะเศรษฐกิจที่ผันผวนงานหนักก็รออยู่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะคะไฮลักซ์ทราเวลค่ะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างคุมพลัง 2.8 GD Super Power นะคะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArt ค่ะช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% แล้วก็ลดต้นทุนนะคะให้ธุรกิจคุณเนี่ยไปได้ไกลค่ะพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 นะคะในทุกรุ่นอีกด้วยต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหน Hilux คันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Crown ค่ะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นนะคะโค้งได้หนึบค่ะดังนั้นคุณมั่นใจได้ในทุกการเดินทางเลยนะคะเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วโตโยต้าเขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักวันนี้เริ่มผ่อนนะคะผ่อนเริ่มต้นเนี่ย 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะรีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้วนะคะที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเลยถึง31สิงหาคมนี้นะจ๊ะฝากกันเอาไว้ค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆของเราที่เอามาพูดคุยกันนะคะฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยละกันคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะ
0: ซื้อไฮลักซ์ทราเวลวันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1

0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังโอ้มีเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องข้าวสารค่ะนะคะเขาบอกว่าเอาข้าวสารเนี่ยใส่ในตู้เสื้อผ้าปล่อยทิ้งไว้จะมีผลอย่างไรบางคนบอกว่าเอ๊ะสายมูหรือเปล่าอันนี้ไม่มูนะคะอันนี้เขาบอกว่าประโยชน์สุดว้าวค่ะของ

0: การวางถุงข้าวสารเอาไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วข้าวสารเนี่ยเขาจะเป็นตัวดูดความชื้นจากธรรมชาติได้นะคะเวลาที่แบงค์ธนบัตรเปียกๆเอาไปใส่ในข้าวสารน่ะแบงค์มันก็แห้งใช่ไหมมันดูดความชื้นใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็เมล็ดข้าวสารเนี่ยเป็นอาหารแห้งที่มีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลวแล้วก็ละอองน้ำในอากาศได้ดีค่ะเราเอาข้าวสารไปวางไว้ในตู้เสื้อผ้าก็จะทำหน้าที่เสมือนเครื่องดูดความชื้นขนาดเล็กนะคะคอยดักจับไอน้ำในอากาศค่ะช่วยให้พื้นที่อับทึบภายในตู้แห้งแล้วก็โปร่งสบายนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติค่ะบอกลากลิ่นอับชื้นแล้วก็เชื้อราได้ด้วยนะคะปกป้องเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ราคาแพงได้ค่ะปลอดภัยแล้วก็ไร้สารเคมีประหยัดเงินด้วยนะคะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรถุงกันชื้นซึ่งมันต้องใช้ปริมาณเยอะๆมันถึงจะดูดซับความชื้นได้นะคะแต่เขาบอกว่ามันมีทริคในการเพิ่มความหอมนะคะถุงข้าวสารหอมปรับอากาศนะคะเขาบอกว่าถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีกลิ่นหอมฟุ้งก็นำข้าวสารมาผสมนะคะกับวัตถุดิบธรรมชาติอย่างเช่นเปลือกส้มตากแห้งเปลือกมะนาวหรือว่าหยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่ชอบลงไปสัก 3-5 หยดนะคะตักใส่ถุงผ้าโปร่งหรือถุงผ้าขนาดเล็กมัดปากถุงให้แน่นเพียงเท่านี้ก็จะได้ถุงหอมนะคะที่ดูดซับความชื้นแล้วก็กระจายกลิ่นหอมได้นะคะแต่เขาบอกว่าข้อควรระวังก็คือต้องเปลี่ยนข้าวสารเป็นประจำด้วยนะคะเพราะว่าพอข้าวสารดูดซับความชื้นจนอิ่มแล้วเนี่ยเมล็ดข้าวจะเริ่มเกาะตัวกันเป็นก้อนค่ะประสิทธิภาพในการดูดความชื้นก็จะลดลงนะคะก็ต้องเปลี่ยนทุกๆ 1-2 เดือนนะคะแล้วก็ไปจัดวางจุดที่เหมาะสมด้วยควรวางถุงข้าวสารไว้ในมุมที่แห้งของตู้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการวางสัมผัสกับเสื้อผ้าสีอ่อนโดยตรงเพื่อความสะอาดเรียบร้อยนะคะการวางถุงข้าวสารไว้ในตู้เสื้อผ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ชาญฉลาดประหยัดนะคะแล้วก็มีประโยชน์รอบด้านเกินราคาเลยค่ะช่วยให้ตู้เสื้อผ้าของคุณแห้งสะอาดปราศจากกลิ่นอับนะคะปกป้องเสื้อผ้าตัวโปรดได้ในราคาหลัก10เท่านั้นนะก็เอาเป็นว่ารู้แบบนี้แล้วลองไปทำตามดูโอ้ก็ว่าจะเอาไปทำตามอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพิ่งวันนี้เพิ่งจะรู้นะคะว่าข้าวสารเนี่ยเอาไปใส่ในตู้เสื้อผ้าได้เนี่ยมันดีแล้วมีประโยชน์ก็อย่าลืมเอาไปใช้กันเอาไปทำกันด้วยนะคะ
1: นานาสารพันสาระ

กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะนี่แหละเวลาของเราเดินกันไปแบบรวดเร็วแบบนี้แหละใช่ไหมคะแป๊บๆค่ะเวลาหมดละนะก็ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงนี้หรือเข้าวัดเข้าวาทำบุญตักบาตรใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้มีความสุขปลอดภัยทุกเส้นทางในการเดินทางนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะฟังวิทยุอสมทของเรานะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงเลยกับเรื่องราวของข่าวสารสาระแล้วก็สำหรับบริษัทห้างร้านไหนสนใจอยากจะลงสื่อโฆษณานะคะร่วมพูดคุยกับทีมงานอสมทชุมพรของเรากันได้ค่ะคุณผู้ฟังจะทักมาทางอินบ็อกซ์ข้อความก็ได้นะคะหรือว่าโทรมาทางสำนักงานก็ได้ค่ะ2หมายเลขนะคะ077-641-567นะคะ077-641-567เบอร์นี้เบอร์ในห้องส่งขอเพลงได้นะคะสนใจลงสืบโฆษณาก็ได้หรือจะเป็นเบอร์สำนักงานอีกเบอร์หนึ่ง077-641-520นะคะ077-641-520ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าเวลาหมดละลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเดี๋ยวส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้แล้วก็ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนฤมลตันบินช่วงนี้ลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเพื่อนชาวรัสเซียกว่า20ชีวิตลุยค้นหา2พี่น้องกลางดึกพบจักรยานยนต์ถูกฝังดินกรณี2พี่น้องชาวรัสเซียชายและหญิงอายุ22ปีและ17ปีหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150ในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืด26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยากว่า20คนรวมตัวกันออกติดตามค้นหาโดยเดินทางไปยังถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สายมาบตาพุธใกล้วัดยางใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังชาวบ้านแจ้งเบาะแสพบร่องรอยคล้ายคราบเลือดและรอยเบรกของรถจักรยานยนต์ลักษณะผิดปกติแต่จากการค้นหายังไม่พบตัวก่อนแยกย้ายกันกลับล่าสุดกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ลงพื้นที่สืบหาข่าวในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่กระทั่งพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์สำหรับขุดดินในป่าเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบทั้งหมดวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่เมื่อขุดตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนและฝังไว้ใต้ดินจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาคันเดียวกับที่หายไปพร้อมกับ2พี่น้องชาวรัสเซียขณะนี้กำลังปูพรมในพื้นที่โดยรอบเพื่อค้นหาผู้สูญหายและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้บ้านของนายป๋องหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในคลิปนายจักริดบุญมากอายุ56ปีผู้ช่วยกำนันเปิดเผยว่าในตอนแรกเข้าใจว่าอาจมีการฝังศพจึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและถอยออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจมีอาวุธพร้อมประสานตำรวจเข้าตรวจสอบเมื่อกลับเข้าไปพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กลุ่มชายทั้ง4คนได้หลบหนีไปแล้วเหลือเพียงจุดฝังดินซึ่งพบเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างค้นหาอย่างละเอียดเจเซสั่งการกปภ.เร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ได้รับผลกระทบเกาะสมุยนายเจเซไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระดมสรรพกำลังบูรณาการสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการรายงานของกปภ.พบว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%จากกำลังการผลิตตามปกติทั้งนี้กำชับกปภ.ดำเนินมาตรการแก้ไขเร่งด่วนในทุกมิติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มกำลังส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่ชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและต้นทุนอย่างใกล้ชิดประสานงานไปยังกรมฝนหลวงติดตามสภาพอากาศและประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการทำฝนเทียมทันทีหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสมช่วงหยุดยาวภูเก็ตคาดเงินสะพัดกว่า300ล้านขณะที่อัตราการเข้าพัก 60% บรรยากาศท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าภูเก็ตอาทิถนนถลางถนนพังงาแยกนครชาร์เตอร์แยกธนาคารชาร์เตอร์ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติมาท่องเที่ยวชมความงามสถาปัตยกรรมชิโนรุยุปยูโรเปียนของอาคารบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆพร้อมทั้งมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก รวมถึงการซื้อสินค้าที่ระลึกของฝากด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการวันหยุดยาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อเนื่องถึงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาโดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 60% ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยชาวไทยกว่า300ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 5,453 บาท76สตางค
0: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำรัดยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระทัยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
8: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
0: บริษัท Honda ชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทุกรุ่น Honda Scoopy Honda Wave ดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัท Honda ชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

สวัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังเลยครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของแอมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิโกยามบ่ายสไตล์ของโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนี่แหละนะครับดูแลกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นทางอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้พบกันตรงกับวันหยุดนะครับ29กรกฎาคม2569วันอาสาฬหบูชานะครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีก1วันนะครับหลายๆท่านได้หยุดงานแต่บางท่านยังต้องทำงานตามปกตินะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านทุกๆอาชีพกันด้วยนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ในรถฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ในสวนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยก็แล้วกันนะครับจิโกยามบายนะครับวันนี้ก็กลับมาดูแลกันเหมือนเดิมพร้อมทั้งเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับบรรยากาศของวันพุธอย่างนี้ต้องฟังเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกัน3ชั่วโมงรวดเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้ด้วยกับโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับวันนี้ดาวน้อยผ่อนสบายมีหลายรุ่นให้กับคุณได้เป็นเจ้าของกันไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์หรือจะเป็นกระบะบรรทุกตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อกระบะไฟฟ้านะครับเราก็มีให้บริการที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับช่วงของเพลงเพราะๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อครับ

0: M-Court Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับอย่างที่บอกอย่างที่รู้กันนะครับว่าถ้าเป็นวันพุธเนี่ยนะครับฟังเพลงไทยลูกทุ่งกัน3ชั่วโมงรวดนะครับตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงอะไรก็แนะนำเพลงโปรดที่คุณอยากจะฟังกันได้นะครับดูแลกันพร้อมทั้งโตโยต้าชุมพรที่สนับสนุนรายการในช่วงของจิโกยามบ่ายในช่วงนี้ด้วยครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

ยังอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้นะครับยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับใครที่ฟังอยู่ 90.75 เมกะเฮิรตต้องอยู่ที่ชุมพรโซนบนนะครับถ้าฟังที่ 104.75 เมกะเฮิรตต้องฟังที่ชุมพรโซนล่างนะครับหรือว่าจะฟังทางโทรศัพท์มือถือนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับท่านก็จะฟังอสมทชุมพรได้ทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ฟังอสมทได้นั่นเองนะครับช่วงนี้ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายดาว0บาทก็มีนะครับวันนี้ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันและทันสมัยในสไตล์ของ Honda ชุมพรกันด้วยเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับ

ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบและอยากจะฟังนะครับจัดให้ฟังกันในช่วงนี้ครับจิ๊กโกยามบ่ายท้ายชั่วโมงแรกนะครับขอบคุณฮอนด้าชุมพรด้วยที่สนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันและพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อกับช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายสักครู่เดียวครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทัพภาคหนึ่งยอมรับกำลังพลได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจานข้อเท้าซ้ายขาดแม่ทัพภาคที่หนึ่งกำชับดูแลเต็มที่กองทัพภาคที่หนึ่งได้รับการรายงานจากกองกำลังบูรพาจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว1นายเป็นผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เร่งดำเนินการรักษาสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ 88,000 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76.73% ผลการปฏิบัติพบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม489รายการและยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุอาคารอีออนมอลล์ญี่ปุ่นถล่มทั้งหลังอาจเกิดจากท่อก๊าซแตกศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนตามแนวระดับโดยเกิดใกล้แนวรอยเลื่อนฟุตะกะวะและฮินางุสำหรับเหตุการณ์อาคารอีออนมอลล์ถล่มนั้นศาสตราจารย์ดร.อมรตั้งข้อสังเกตว่าอาคารอีออนมอลล์เป็นอาคาร2ชั้นเมื่อดูภาพการถล่มพบว่าเกิดขึ้นบริเวณชั้น2ของอาคารและถล่มหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งจากลักษณะการถล่มไม่คล้ายรูปแบบการถล่มที่พบจากแผ่นดินไหวทั่วไปเนื่องจากหากอาคารเตี้ยถล่มด้วยแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวรูปแบบที่พบเห็นบ่อยคือการถล่มในชั้นล่างของอาคารซึ่งมีแรงเฉือนสูงสุดทำให้เสาชั้นล่างหักอาคารล้มเอียงหรือเกิดชั้นอ่อนแล้วทำให้อาคารถล่มทั้งหลังสำหรับอาคารอีออนมอลล์พบว่าการพังทลายเกิดขึ้นชั้น2โดยโครงสร้างหลังคาพังทลายผนังด้านนอกหลุดทั้งหมดและโครงเหล็กบิดเบี้ยวเสียรูปอย่างรุนแรงประกอบกับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นกลุ่มควันและได้ยินเสียงระเบิดซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเกิดการรั่วของท่อก๊าซเช่นก๊าซหุงต้มในระบบท่อในอาคารแล้วทำให้เกิดการระเบิดตามมาทั้งนี้ทางการญี่ปุ่นคงต้องสำรวจสาเหตุที่แท้จริงต่อไปหากเกิดจากท่อก๊าซรั่วแล้วนำไปสู่การระเบิดจริงคงต้องทบทวนระบบท่อในอาคารด้วยว่ามีมาตรฐานต้านแผ่นดินไหวขนาดไหนและมีระบบตัดก๊าซอัตโนมัติหรือไม่เพราะแม้อาคารไม่ถล่มจากแผ่นดินไหวแต่ท่อก๊าซแตกก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดแล้วทำให้เกิดอาคารถล่มได้เช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
14: ขอพระองค์ทรงพิพัฒน์จำหลักยิ่งทรงเป็นมิ่งมวลประชามหาสมัยทรงเกษมสำราญสมานพระไทยขอจอมไทยเทิดดำรงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปาโมดอุทัยรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองหลังสวน
15: องค์ในหลวงทรงเมตตาทุกหย่อมย่าพระองค์ทรงกรุณาทั่วฟ้าใสพระองค์ทรงจัดตั้งจิตอาสาให้ทั่วไทยทั้งนอกในชื่อเสียงดังพลังความดีวันพระราชสมภพเวียนครบรอบขอนบนอกบาทองค์พระทรงศรีเหล่าพระศกนิกรแท้สองสดุดีพระภูมิทรงพระเกษมเปรมปรีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์ทองน้อยประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัด
16: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
17: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
18: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
19: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
20: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณMCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
21: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแล ใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
0: Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
22: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
23: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับจิโกยามบ่ายอยู่เป็นเพื่อนกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งก็มีให้ได้รับฟังกันต่อตรงนี้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงลูกทุ่งก็แนะนำเพลงโปรดกันได้เหมือนเดิมนะครับดูแลกันในชั่วโมงที่2ตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ย NC ชีวภาพตราพระรามเดินดงช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลการเกษตรของคุณนะครับวันนี้ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาละครับยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามกับรับฟังกันต่อในช่วงนี้ครับ

0: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันกับช่วงของจิโกยามบายนะครับเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันหลายต่อหลายเพลงเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนํากันเข้ามาบ้างเป็นเพลงที่ผมเลือกมาฝากกันบ้างนะครับก็ติดตามปะปนกันไปในช่วงนี้กับจิโกยามบายนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ํามันยางพาราพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดนะครับใส่ปุ๋ยดีใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพก็จะได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพเช่นกันนะครับวันนี้เรามีทั้งปุ๋ยสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลจำหน่ายด้วยนะครับที่ร้านสอสับไพศาลตำบลวังไผ่และร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านกุ่นนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันนะครับยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อในช่วงนี้ครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับในช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวของสถานที่จัดงานนะครับจัดสัมมนาที่ไหนดีต่อใจผู้เข้าร่วมประชุมนะครับต้องที่นี่เลย The Beat Resort and Residence นะครับเป็นสถานที่จัดงานสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมบริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเรามีห้องประชุมทากิทากิมีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านนะครับสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบนะครับมีร้านกาแฟนะครับเป็นคาเฟ่บริสโตต่อตูพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกแวะทานอาหารของหวานและเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตากับบรรยากาศสบายๆนะครับปิดท้ายด้วยความประทับใจด้วยห้องพักวิวทะเลและวิวสวนนะครับห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับที่ The Beat Resort and Residence จองล่วงหน้าได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0654313005นั่นเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญ

ระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: ที่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พระพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกนทัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุ อุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพันธ์ภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจบอลจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เข้ายังพระพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: มักยังทันเตวิสุงสุงรหนาคายาติสระเนนสหพันจักศีลานิยาจามะทุติยมปิมักยังทันเตวิสุงวิสุงรหนาคายาติสระเนนสหพันจักศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรัตนคายาติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: ครับสมเด็จพระพุทธวชิรกรมกันมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ทิติดิฉามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้น ผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำประทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขตังตุงปทักขินังกโรตะกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขิณวัตรทักษิณวัตรและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขิณวัตรเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนโดยประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำควันโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค
4: ์สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัส

ุญสัมพุทธกายุณจะภาพนั้นนิรันดรสวัสขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโหปนะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดูดดวงประทีปชัชวา

างดำเนินดูจะคล้องให้ล่วงลูกกองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนกพันจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะกิทังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเต็นแจ้งจตุสัตเสร็จบังทุดังอันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ปาหุงสหัสสัมมภินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมฆรังอุทิตโภสัสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธวิสุทธิทัสสาสดาตรัสรู้อนุตตร

นพายุหามารามเรือมารายสูงด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสุรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งยาวออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงอย่างชันชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัตบุรุษที่จัดชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้า

0: านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นด้วยการงดเว้นจากอบายมุขปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติพิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามันโชติระโส

อติเรกวัชสตังชีวตุอติเรกวัชสตังชีวตุอติเรกวัชสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอะโรโกโหตุทีฆายุโกโห

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตาสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: mcot radio network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

พอชุมพอร์ต 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
1: ์คุณเบศสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในGood Morningอาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลครับ
3: ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้เราช่วงแรกนี่เราจะคุยกันถึงช่วง 18:50 ใช่มั้ย50หรือ55ใช่มั้ย
4: ค่ะโดยประมาณ
3: หลังจากนั้นก็จะไปติดตาม
4: 18:50
3: นะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดนะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เรื่องของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นคุณนันผมดูที่สื่อไทยก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดเนี่ย

0: สรุปว่าเสียชีวิตแล้ว18นะ
1: อืม
0: เห็นตัวเลขที่คือบางสื่อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ที่13แต่ผมดูที่อัปเดตล่าสุด
1: ไปเท่าไหร่แล้วนะคะ
0: 18นะเสียชีวิต18ราย
1: จะเพราะในอีออนหรือเปล่าพี่ไพศาลนะ
0: อีออนเนี่ยน่าจะเป็นหลักนะน่าจะเป็นที่อีออนเนี่ยเป็นหลักเลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: คุมาโมโตะเวลาที่เราไปคุมาโมโตะเราจะลงที่ฟุกุโอกะถูกไหมคะพี่ไพศาลยินจำได้ที่เคยไป
0: เมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้กันที่สุดก็เฟนฟุกุโอกะ
1: เวลาเราไปฟุกุโอกะแล้วเราก็จะเที่ยวคุมาโมโตะเป็นวง
0: เขาอยู่เกาะเดียวกันเขาอยู่เกาะเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เกาะคิวชูด้วยกันนะ
1: ห้างอีออนมอลล์ที่รับความเสียหายที่สุดอยู่ที่เมืองคาชิมะนะคะที่เสียหายมากสุดเพราะว่าเกิดระเบิดจนอาคารถล่มลงมาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะ
0: ใช่เพราะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหว2559เนี่ยก็เสียหายหนักคราวนั้นเนี่ยรู้สึกจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะ
1: 200คนโดยประมาณค่ะ278คนบาดเจ็บถึง 2,800 คน
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อปี59 10ปีที่แล้วแล้วเขาก็ป
0: ิ
1: ดซ่อมแล้วก็เพิ่งมาเปิดใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วได้เดือนเดียวเองนะคะคือจะพังถล่มมาไม่เท่าไหร่แต่ว่างงตรงที่ว่าระเบิดเนี่ยแหละค่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ
0: ้
1: น
0: แล้วก็ยังไม่ยืนยันสาเหตุที
1: ่ระเบิด
0: แท้จริงด้วยนะว่ามาจากแก๊สระเบิดหรือว่าอะไรยังไงแต่ผมดูแล้วมันก็น่าจะเป็นแก๊สระเบิดอย่างอื่นก็นึกไม่ออกมันอะไรมันจะทำให้เกิดการระเบิดได้รุนแรงขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
1: ค่ะอันนั้นคือที่ญี่ปุ่นส่วนที่ประเทศไทยเนี่ยโรงเบียร์นราธิวาสลูกค้าผู้หญิงชื่อคุณออนอนงอายุ25ปีเสียชีวิตเป็นรายที่37แล้วนะคะในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะที่ไพศาลถ้านับจนถึงวันนี้คือวันที่29กรกฎาคมก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นราธิวาสเป็นจำนวน37คนค่ะ
0: ยังอยู่ใน
1: คนที
0: ่
1: ถูกไฟลวกเนี่ย79คนนะคะเสียทันทีในที่เกิดเหตุก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เบ็ดเสร็จมาจนถึงตอนนี้37รายแล้วค่ะ
0: ครับเอาย้อนกลับมาเรื่องแผ่นดินไหว
1: เจ้าของก็ยังอยู่ ICU นะฮะ
0: ยัง
1: ว
0: ิ
1: ชา
0: สไ
1: นบาดเนี่ยอยู่ ICU ค่ะค่ะ
0: สำนักข่าว AP รายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้จำนวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็น18รายแล้วและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย62คนในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส6ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาผู้ที่ติดใต้ซากอาคารโดยจังหวัดคุมาโมโตะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 แมกนิจูดบริเวณตอนใต้ของเกาะคิวชูครั้งนี้นะครับซึ่งบริเวณที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ในจังหวัดคาชิมะหลังจากห้างได้เกิดระเบิดขึ้นและพังถล่มลงมาโดยทางห้างแจ้งว่าได้มีการอพยพลูกค้าราว 3,000 คนไปยังบริเวณลานจอดรถก่อนหน้าที่จะเกิดแก๊สระเบิดขึ้นที่ส่วนอื่นของห้างและบริเวณชั้น2ได้พังถล่มลงมาโดยยอดผู้เสียชีวิตที่ห้างอีออนเนี่ยอยู่ที่4รายนะตอนนี้อยู่ที่4รายแต่ว่าก็ยังมีรายชื่อผู้ที่ยังติดต่อไม่ได้หรือสูญหายอยู่ด้วยนะนายอากิโอโยชิดะประธานอีออนได้เปิดแถลงข่าวที่คุมาโมโตะนะและภาพที่เราคุ้นชินเลยนะก็จะมีประธานอีออนแล้วก็ผู้บริหาร
1: ยืนเรียง
0: นั่งแถลงยืนเรียงกันแล้วก็
1: โค้ง
0: เกือบจะหลุดโต๊ะฮะนะก็นายอากิโอโยชิดะแถลงถึงเหตุที่เกิดแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิต

0: มีค่าของผู้คนก่อนที่จะโค้งตัวลงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางการคุมาโมโตะแจ้งว่ายังมีประชาชนเกือบ 34,900 หลังคาเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และอีก 15,000 หลังคาเรือนไม่มีน้ำใช้ขณะที่ประชาชนกว่า 8,800 คนต้องออกจากที่อยู่อาศัยไปอยู่ตามศูนย์พักพิงกว่า400แห่งก็เห็นมียูทูบเบอร์ที่เป็นผู้หญิงไทยอ่ะเขาไปที่คุมาโมโตะนี่พอดีเขาก็ไลฟ์สดให้ดูนะก็พอหลังแผ่นดินไหวปั๊บแล้วก็เกิดเหตุระเบิดที่ห้างอีออนเนี่ยเดินไปตามถนนเนี่ยคนก็นั่งกันอยู่ตรงฟุตบาทกันเต็มไปหมดเพราะว่าเขามีคำสั่งเลยว่าห้ามเข้าไปในอาคารไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือเป็นที่พักเนี่ยให้ออกมาให้หมดให้มาอยู่บริเวณด้านนอกแล้วก็มีถ้าสามารถอพยพได้เนี่ยให้อพยพไปให้ขับรถออกไปผู้หญิงที่เป็นยูทูบเบอร์ท่านนี้ก็เลยกับแฟนเนี่ยก็เลยขับรถออกไปจะไปที่ฟุกุโอกะจะไปเช่าโรงแรมนอนแต่ว่าระหว่างทางก็ปรากฏว่าโอ้โหรถติดกันยาวเหยียดเลยเพราะคนก็คงจะออกจากจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุกันโดยพร้อมเพรียงการจราจรบนท้องถนนก็ติดขัดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีเสียงรถเปิดไซเรนรถดับเพลิงรถกู้ภัยแล้ววิ่งกันตลอดเส้นทางเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือในจุดที่เกิดเหตุในเมืองต่างๆนี่ก็เป็นข่าวโดยสรุปเหตุการณ์ล่าสุดถึงวันนี้นะครับ
1: เมื่อวานที่เราอ่านข่าวกันก็คือว่าพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับหนึ่งส่งจดหมายว่าขอเกษียณในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ยินยอมให้ย้ายไปที่อื่นปรากฏวันนี้มีต่อเนื่องนะพี่ไพศาลต่อเนื่องเป็นเพื่อนร่วมรุ่นค่ะชื่อว่าพลตำรวจโทไพศาลลือสมบูรณ์หรือว่าผู้การเต๋อเป็นอดีตหัวหน้าเจรตำรวจเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนร้อยตำรวจ43โพสต์ Facebook บอกว่าเมื่อกระบวนการที่ต้องโปร่งใสกลับทิ้งคำถามไว้มากกว่าคำตอบแล้วก็พูดถึงหลังจากเลือกผบ.ตร.ไปแล้วเนี่ยคำถามที่ยังค้างคาใจในข้าราชการตำรวจและผู้ติดตามกระบวนการนี้จำนวนไม่น้อยยังไม่มีคำตอบว่าเหตุใดผู้มีอาวุโสในลำดับเกือบท้ายจึงได้รับการพิจารณาเหนือกว่าผู้มีอาวุโสลำดับก่อนหน้าในมิติใดบ้างที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับแม้จะมีการแถลงในหลักการว่าได้พิจารณาทั้งอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏรายละเอียดเชิงเปรียบเทียบต่อสาธารณะว่าเหนือกว่ากันในจุดใดอย่างชัดเจนสิ่งที่ระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลควรมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนคือคำอธิบายที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ที่ประกาศลอยๆค่ะ
0: รอบที่สองรอบแรกก็เคยแสดงความเห็นมารอบหนึ่งแล้วในวันที่เขามีการโหวตเลือกคุณสำราญนวลมาพอโหวตเลือกเรียบร้อยเลยก็โพสเลย
1: คนตำรวจโท
0: นี่แหละ
1: ไพศาลลือสมบูรณ
0: ์ที่เขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณนิรันดรเนี่ยบิ๊กไมค์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กไม
1: ค์อันนี้
0: เป็นเต๋ออันนี้เป็นบิ๊กเต๋อก็เขาพูดทำนองนี้บอกว่ามันเหลือหลักเดียวที่ยังถือว่า
1: ลองไหมกับผู้การ
0: คือไปตีความไปอะไรไม่ได้เลยก็คืออาวุโสอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้อย่างอื่นเนี่ยมันไม่รู้จะเอาหลักอะไรไปวัดไงความรู้ความสามารถเนี่ยคนนี้เก่งกว่าคนนี้ด้อยกว่าคนนี้มันไม่รู้เอาไม้มันทัดตรงไหนไปวัดอ่ะแต่อาวุโสเนี่ยมันไม่ได้มันไปบอกว่าใครอาวุโสมากอาวุโสน้อยไม่ได้มันมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะเนี่ยก็รู้สึกเขาจะแสดงความเห็นอย่างเงี้ยมารอบนึงละแล้วก็รอบนี้คงเป็นรอบที่สองที่แสดงความเห็นออกมาก็ค่อนข้างจะต้องเป็น

0: สวมวิญญาณแบบที่แบบเด็ดเดียวใจเด็ดอ่ะต้องถือว่าใจเด็ดนะที่ผมถือว่าใจเด็ดคือครั้งแรกเนี่ยโอเคก็ยังมีอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์เน็บแนมอะไรไปก็ยังพอเข้าใจได้บรรยากาศนะแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยที่ผมบอกว่าใจเด็ดก็คือว่า
1: อันนี้ต้องการผล
0: แม่ตำแหน่งคุณสำราญโปรดเกล้าลงมาแล้วจบไปแล้วคือคุณจะไปติดใจอะไรอย่างใช่ไหมรติเขาก็เอกฉันท์แล้วก็โปรดเกล้าลงมาเรียบร้อยแล้วให้มีผล1 ตุลาเลยนะผมถึงบอกว่าใจเด็ดนะยังมีโพสเฟิร์สนู่นนี่อะไรต่างๆนะ
1: วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเรื่องการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะโดยพลตำรวจเอกกฤชัยคล้ายคลึงรองผบ.ตร.เป็นประธานคณะกรรมการนี้ชื่อว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีมติว่าอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจคือพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานเคยถูกแพทยสภาชี้ว่าผิดจริยธรรมแล้วก็ถูกพักใบประกอบโรคศิลป์นะคะกรณีชั้น14แล้วก็ต่อมาพลตำรวจเอกกฤชัยพันเพชรได้ลงนามคำสั่งให้ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เขาก็ยื่นหลักฐานเพิ่มพวกสอบก็เลยลงมติไม่ได้สักทีเมื่อลงไม่ได้มติไม่ได้สักทีเขาก็ต้องขยายเวลาไปช่วยราชการไปขยายไปขยายมาเนี่ยขยายไปจนถึงนู่นเลย1 ตุลาตั้งแต่1 ตุลา 68ตอนแรกจะจบที่31 มีนา 69ปรากฏก็ต้องขยายไปจน1 สิงหา 69เพราะเขาก็ยื่นล้างไปเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็เสนอไปยังกองวินัยเพื่อประมวลเรื่องให้ผบ.ลงนามผบ.ตร.ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตรงนี้มันเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าจะทำให้เขาลาออกจากราชการไม่ได้เขายื่นลาออกจากราชการไปก่อนหน้านี้มีผล1 สิงหาค่ะเมื่อลาออกจากราชการไม่ได้เพราะว่า
0: อยู่ระหว่าง
1: ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาว่าพอจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก็ลาออกซะให้มันจบตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะโดนสองคนไม่ใช่หรอคะ
0: เป็นเรื่องน่าคิดอีกท่านหนึ่งเกษียณไปแล้ว
1: ก็เลยไม่ต้องสอบอะไร
0: เกษียณไปแล้วก็เรื่องจะสอบย้อนหลังก็คงไม่มีอะไรเพราะออกจากราชการพ้นไปแล้วแต่ว่าในทางคดงคดีถ้าจะต้องมีก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามีในส่วนที่อันนึงโดยอาจจะโดน157ปปช.จะต้องจัดการอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของส่วนอื่นไปแต่ว่าในส่วนวินัยก็จบไปละพ้นไปละจึงมีปัญหาว่าเมื่อยื่นใบลาออกแล้วถูกตั้งกรรมการสอบจึงออกไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าออกไปแล้วก็ไม่ต้องไปสอบแล้วจบไปแล้วเลยต้องไม่ให้ออกนะต้องสอบให้จบก่อนให้เสด็จน้ำก่อนแล้วก็จึงจะพิจารณาไอ้หนังสือลาออกน
1: ะ
0: ซึ่งก็น่าคิดนะคุณนันว่าทำไมจึงมาถึงจุดนี้นะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถึงขั้นว่าเตรียมจะเสนอตำแหน่งอะไรต่างๆกันแล้วก็มีผู้ท้วงติงก็เลยถอดชื่อออก
1: ตอนเสนอมาสมัยคุณอุ๊งอิงค่ะนี่มันเปลี่ยนรัฐบาลแล้วใช่ไหมคะ
0: ผมไม่แน่ใจนะว่าช่วงคุณอุ๊งอิงหรือว่าเป็นช่วง
1: คุณอุ๊งอิงไม่ใช่ช่วงรัฐบาลนี้ค่ะรัฐบาลนี้แหละดิฉันว่าการที่เขาเอาตายเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ว่า
0: ไม่ใช่ว่าตอน
1: รัฐบาลยอมทุกอย่างนะ
0: ตอนหลังๆเนี่ยมันก็มีอะไรที่เขาเจาะลึกเขาวิเคราะห์กันอะไรต่างๆเนี่ยแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่ฮะ
1: ค่ะ

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีครับมา
6: ค่ะสิบแปดนาฬิกา
5: ครับค่ะ
6: เมื่อกี้พี่เพชรสารบอกมันมีอะไรบางอย่างวันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่ทำท่าเหมือนจะขึ้นนะนั่นคือรัฐบาลเก่าพอมารัฐบาลนี้เขาเดินหน้าเต็มที่มันก็ทำให้เห็นว่า
5: คือ
6: ความเข้าใจของเราอะเหมือนกับว่าบางอย่างอะเขาก็ไม่ทำบางอย่างเขาก็ทำเพราะนั้นบางอย่างที่เขาทำมันก็ต้องมีความหมายเพราะบางอย่างที่เขาไม่ทำมันก็มีความหมายกันเช่นคุณลุงอิงเนี่ยไม่มีใครไปร้องต่อเรื่องจริยธรรมนะไอ้คลิปอังเคิลอะค่ะไม่มีคดีจริยธรรมนะฮะไม่มีใครร้องเลยค่ะแต่หมอเนี่ยทั้งโดนเรื่องใบประกอบโรคศิลและยังผิดวินัยร้ายแรงต่อ
5: เรื่องของแพทยสภา
6: ใช่ใบประกอบโรคศิลของแพทยสภาก็ว่าไปเพราะถ้าอันนั้นเนี่ยไม่ทำเนี่ยคดีอื่นมันไม่เดิน
5: แต่ว่าก็เข้าใจว่าที่ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยนี่ก็เนี่ยมันถูกแพทยสภาถูกแพทยสภาสั่งลงโทษอ่ะ
6: ค่ะ
5: ซึ่งจริงๆแล้วควรจะต้องดำเนินการก่อนหน้านี้นานไปถูกไหมแต่ว่าก็โอเคเปลี่ยนยุคปาก็ไม่ให้ขึ้นตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องไปตั้งกรรมการสอบแต่ว่าเนี่ยพอเขายื่นใบลาออกปั๊บนาทีนี้ก็ตั้งกรรมการสอบเลยมันก็อาจจะชวนคิดได้ว่าเอ๊ะจังหวะเวลามันมาช่วงนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้เนิ่นนานมาแล้วนะถูกไหม
6: ค่ะ
5: เพราะว่าเรื่องมติของแพทยสภามันนานมากก่อนที่ศาลฎีกาท่านจะชี้ให้คุณทักษิณกลับไปติดคุกใหม่ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะซึ่งในส่วนของศาลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ปปช.จะต้องไปตรวจสอบต่อข้าราชการของกรมราชทัณฑ์หมอของสำนักหมอของโรงพยาบาลตำรวจอะไรเงี้ยจากเรื่องของการนำสืบและมีพฤติการอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าอย่างนี้คืออาเบลมาเนี่ยเขาเริ่มมองกันว่าไอ้สิ่งที่มันมีการพูดกันถึงเรื่องสองนอกับหนึ่งพอกินเกาเหลากันแล้วก็ซอต่ายก็จู่ๆก็มาโพสอะไรนะเหลี่ยมจัด
6: ก็ครบมีอรยศก็ตัดทิ้งแก่แล้ว
5: อ
6: ายุมากแล้วอย่าซับซ้อน
5: นะเขาบอกมุ่งไปที่คนบางคนนะที่เป็นผู้อาวุโส
6: ของพรรคอะไรคะ
5: ถ้าบอกพรรคก็รู้กันหมด
6: จริงๆอันนี้ไม่มีใครทราบไม่เป็นไรพักแกเองหรือว่าพักร่วมรัฐบาล
5: ไม่ใช่ว่าภูมิใจไทยด้วยกันนะฮะเขาบอกว่านักวิเคราะห์ที่เขาไปแคะคุยข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าไปมาเนี่ยทางฝั่งของภูมิใจไทยเขา เขามองว่าศูนย์กลางที่มีปฏิบัติการถล่มเขาในขณะนี้นะไอ้หน้าฉากเนี่ยมันก็ว่างไปตามกลไกผ่านสื่อนักวิเคราะห์วิแคะอะไรต่างๆหรือว่าฝ่ายค้านก็เอาเรื่องอัวสอวงสอ

0: อวออะไรมาเนี่ย
1: อันนั้นเขาก็เปิดหน้ากันไป
0: เขามีดักไอ้ตัวเปิดเขาเปิดไปแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีไอ้โม่งอยู่ไอ้โม่งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าก็เป็นคนที่แบบมาจับไม้จับมือกันอย่างดี
1: เคยอยู่กับเขามาก่อน
0: เคยอยู่แล้วก็แยกแล้วก็กลับมาอยู่อะไรทำนองเนี้ยแต่อยู่เบื้องไปมาเนี่ยเขาน่าจะมั่นใจเลยว่าอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่ถล่มอย่างต่อเนื่องอยู่ขนาดนี้ทั้งเรื่องของข้อมูลที่ส่งไปฝ่ายค้านส่งไปที่ไอรงไอรออะไรเงี้ยนะเปิดออกมาเป็นข้อมูลที่คือมันอยู่ในคนที่จะถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยมันมีอยู่จำกัดมากมันจึงเป็นเรื่องที่ทางฝั่งของภูมิใจไทยก็ถึงโกรธมากคือต่อหน้าเขาก็ไล่ฟ้องแต่ว่าลึกๆเนี่ยเข้าใจว่าคงจะพอรู้แล้วว่าเป็นทั้งหมดเหล่านี้เป็นปฏิบัติการอะไรของใครยังไงแล้วจู่ๆวันนี้พอมาหมอโดนอย่างนี้ด้วยนะมันก็ทำให้ผมเอ๊ะอ้าว
1: เอาตาย
0: เลยเขาเล่นกันถึงนี่เลยเขาไม่ปล่อยมาตรงนี้กันเลยนะอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ก็เอาหมด
1: ขอกันไม่ได้นะ
0: เอากันหมดทุกเม็ดนะมันก็ทำให้ดูว่าแล้วมันจะมีผลต่อเรื่องของครม.ไหมการร่วมรัฐบาลอะไรกันยังไงหรือไม่นะถ้าสมมติว่าไอ้ข่าวที่เขาไปแคะคุยเจาะลึกมานะว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่ในสิ่งที่เขากำลังมองกันอยู่ว่ามันมียุทธการบางอย่างละของท่านผู้อาวุโส
1: พี่ไพศาลลืมคลิปกริดกับส้มหรือยังฮะ
0: ก็เคยคือฮามาแต่ตอนนี้ก็มันคดีมันก็ไปคืบหน้าไปส่วนกริดกับส้มอะไรต่างๆ
1: กริดเนี่ย DSI เรียกนะฮะเป็นคดีแล้วนะฮะถ้าไปรู้ชื่อคนที่ไปร้องคดี
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าไปรู้ชื่อคนที่ไปร้องคดีนี้มันก็จะแปลกใจกันนะคะว่าเป็นใครคือมันหลายดิฉันเองก็ทำความเข้าใจยากมากพอสมควรนะฮะว่าเขาทำอะไรกัน
0: กริชนี่รู้สึกคุณทรงศักดิ์เขาฟ้องคดีหมิ่นประมาทเลยด้วยใช่ไหมที่มาแถลงขอโทษขอโพยผู้ทรงศักดิ์ทองศรี
1: แต่เกิดก็เป็นคดีค่ะแต่คนที่เอาคลิปนี้ไปให้อ่ะอันนี้สนุกใครที่คนเอาให้ DSI ที่ไปร้อง
0: อ๋อเห็นบอกเน็ตหลุดตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1: แก้แล้วใช่ไหมคะ
0: เมื่อกี้
1: เสียงไม่มีค่ะพี่พิสารเรียกเข้าไปดูในFacebook อ่ะเรียกก็แปลกใจว่าทำไมคนดูน้อยจังแล้วก็มีคนเขียนมาว่าเสียงไม่มี
0: แก้ไขแล้วหรือว่าแก้ไข
1: น่าจะโอเคแล้วมั้งเข้ามาดูได้แล้วนะคะเวลาคนดูน้อยแล้วใจหายไม่รู้
0: ครับก็ลองจับตาดูเหตุการณ์ต่างๆนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นสมมุติฐานมันมาจากจุดตรงนี้เนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นนะเวลาเขาพูดอุปมาอุปไมยหรือว่าเสียดสีนู่นเสียดสีนี่อะไรกันเนี่ยนะมันแล้วมันเราก็ในฐานะผู้ที่ติดตามบางทีเราก็งงๆเอ๊ะจะหมายถึงใคร
1: เขาไม่ได้พูดให้เราฟังแต่คนที่โดนนะเขาจะรู
0: ้เขาสื่อถึงคนที่เขาต้องการจะสื่อถึงกัน
1: แล้วเขาจะกล้าปรับออกจากครม.ไหมคะ
0: ก็ไม่ง่ายก็มีการพูดกันถึงเรื่อง
1: พักคุณธรรมนัสเข้ามาได้ไหมคะ
0: เรื่องอะไรต่างก็ยังปริ่มๆอยู่อะปริ่มๆอยู
1: ่เอาประชาธิปัตย์มาเลยสิจะได้ตัดกำลังฝ่ายค้านไป
0: ก็ถ้ามีเขียวกับฟ้าก็โอเคก็จะดีขึ้น
1: ประชาธิปัตย์จะได้ไม่ต้องพูดอะไรบางเรื่องใช่ไหมครับ
0: คืออย่างนี้คุณนันรัฐบาลมาได้ประมาณ3เดือนแล้วเจอเหตุการณ์หนักๆขนาดนี้นะมันก็มีสิ่งที่โอกาสที่มันจะเกิดสูงมากก็คืออย่างเอาสเต็ปแรกก็ต้องมีการขยับปรับ ปรับครม.กันพอสมควร

0: ควรนะนะ
1: เดี๋ยวนะคะพี่ไพศาล
0: ยก
1: ประ
0: เค
1: เด็
0: รื
1: น
0: ่อง
1: คื
0: ไว
1: อ
0: ้
1: ว
0: เน
1: ่
0: ี่
1: ายคนที่เขาปล่อยเรื่องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการล้มรัฐบาลหรือต้องการทำให้ภาพรัฐบาลดูแย่ไปเรื่อย
0: คือจะล้
1: ๆเ
0: ม
1: ขาต้องการอะไรเออ
0: จะล้ม
1: ในเมื่
0: จ
1: อ
0: ะ
1: เขาก็ร่วมรัฐบาลอยู่อ่ะ
0: ไม่มันล้มเนี่ยมันคงไม่ล้มนะฮะมันคือมันบางหลายเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไป
1: สร้างขึ้นมาซะ
0: ใช้
1: ที่ไ
0: น
1: หน
0: วั
1: อ
0: ต
1: ่ะ
0: กรรมอะไรอย่างเงี้ย
1: เอ
0: ไม่
1: อ
0: ได้
1: มันแค
0: มั
1: ่
0: นใ
1: เ
0: ช
1: อ
0: ้
1: า
0: เ
1: คร
0: ื
1: ว
0: ่อง
1: ามจริงไป
0: คล้ายๆ
1: พูดอะไรเงี้ย
0: มันเป็นเรื่องที่มันเป็นจุดที่ถึงคล้ายๆเป็นจุดสลบจุดตายอยู่อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ถึงว่าผ่านมาได้ก็ช้ำน่วมไปหมดทั้งตัวเห็นก็คงยาแบบเนี้ยค
1: เ
0: ื
1: ร
0: อ
1: าเป็นสอทออย่างเงี้ย
0: ไม่ถึงตายหรอกแต่ว่าก็โอเคอ่ะก็ไม่โตอ่ะนะกว่าจะแก้กว่าจะดิ้นหลุดอะไรต่างๆก็ทำเอาเหงื่อการแตกกันไป
1: อ่ะแต่ถ้าเราเป็นประชาชนพี่ว่าพี่สารว่าดีไหมที่เป็นแบบนี้ค่ะเราก็ได้รู้เรื่องดูเรื่องนี้อะไรค่ะ
0: ก็
1: มันเป็นประโยชน์กับประชา
0: บ้า
1: ช
0: น
1: น
0: เม
1: ไห
0: ื
1: ม
0: อง
1: คะ
0: มันก็ยังอยู่ในเรื่องที่เกะที่นักการเมืองก็ยังเล่นเกมการเมืองกันอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องดีหรอกแต่ก็พอเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรที่ทีหลังยั่งยืนของความร่วมไม้ร่วมมือนะเพราะว่าท่ามกลางความร่วมไม้ร่วมมือมันก็ผ่านบาดแผลอะไรกันมาพอสมควรนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คงจะมองว่าไอ้ที่เขาโดนหนักๆนี่ก็คงไม่ใช่ศัต
1: ไม
0: ร
1: ู่ ใช่
0: เ
1: ธ
0: ฉ
1: รร
0: พ
1: ม
0: าะห
1: ช
0: น้า
1: าติ
0: เดียวศัตรูเฉพาะหน้ามันก็คงจะมีอะไรที่คนใกล้ๆกันนี่แหละคงจะมีอะไรกันอยู่นะก็เป็นเรื่องของสองฝ่ายที่เขาจะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่กันต้องพักอีกสักครู่หนึ่งฮะคุณอัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับ
1: ได้
0: มา
1: เล
0: ค
1: ย
0: ุย
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ันช่วงที่สองครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: โอ้โหมีเหตุการณ์คุณนันฮะ
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ EOD ของไทยเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบ้านหนองจานนะคอเท้าฉีกขาดก็ดูสภาพแล้วน่าจะเป็นกับระเบิดเก่าแต่ผมสันนิษฐานว่าถึงกับระเบิดเก่าน่าจะวางใหม่นะ

0: เพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมที่ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาแล้วก็เป็นข้อพิพาทเราก็ใช้การเจรจาใช้ข้อเรียกร้องพยายามที่จะให้เขากลับไปอยู่ในแนวเขตที่ยอมรับกันนะก็อยู่กันมาลุกล้ำเข้ามาแล้วไม่เคยเหยียบจู่ๆพอลบกันแล้วเราก็ยึดพื้นที
1: ่ขึ้
0: น
1: มาได
0: ้พอเข้าไปตรวจโดนเองผมก็เลยสันนิษฐานว่าไอ้ระเบิดคงระเบิดเก่าเพราะเอามาดูสภาพแล้วมันก็เก่าจริงอ่ะ แต่ว่าไอ้ระเบิดเก่าก็ไม่ใช่ว่าฝังเดิมนะระเบิดเก่าฝังใหม่มันก็มีเป็นไปได้อยู่ละ เพราะว่าของกัมพูชาเขาก็มีหน่วยอีโอดีเขาเหมือนกันก็เก็บกู้เก็บกู้กันมาถึงเวลาถอยก็เอาระเบิดที่เก็บกู้มาฝังกลับเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องสอบสวนดูนะเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เราก็ไม่ได้ให้ชาวบ้านเข้าไปนะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เยลดีเข้าไปเคลียร์ครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลคะพี่ไพศาลเคยทราบไหมคะว่าพวกปลัดเทศบาลเนี่ยเขามีเงินเดือนกันเท่าไหร่
0: ก็เนี่ยวันนี้ผมเพิ่งทราบว่าเงินเดือนสูงกว่าปลัดกระทรวง
1: สูงกว่าปลัดกระทรวง
0: แต่ผมก็เนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเขาตั้งเงินเดือนกันเองอยู่นะ
1: ทำไมเขาตั้งเงินเดือนกันเองได้อะ
0: เพราะว่าเขามีอัตราเขามีอะไรต่างๆเขาทำเองอ่ะมันไม่ต้องไปผ่านกอพองส่วน
1: เขามีภาษีเขาเก็บภาษีเขามีเงินของเขาเหมือนกับเวลาสอบเข้าก็ไม่ผ่านกอพอมันเป็นรัฐอิสระเลยอ่ะเอาพวกของตัวเองเข้ามาตั้งเงินเดือนกันเองโยกย้ายกันเอง
0: ก็ดูแลโดยทางมหาดไทยเขาก็กลับดูแลอยู
1: ่โอ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกบอกว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่แล้วก็ล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเตรียมเสนอครม.พิจารณายุบเลิกการจัดหน่วยงานส่วนกลางจะตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเพราะปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในต่างจังหวัดถือเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนอำนาจหน้าที่ผู้ว่ามีหน้าที่อยู่แล้วแต่ปรากฏหน่วยงานรัฐหลายแห่งไปตั้งสาขาในจังหวัดเลยและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านั้นเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเอาคนไม่ต้องไปเช่าสำนักงานถูกไหมคะให้ออนไลน์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องลุยไปเลยค่ะคนไม่ค่อยกล้าเพราะมันจะไปมีเรื่องกับข้าราชการ
0: ไม่เพราะว่าเขาไปมีเช่นว่าเป็นข้าราชการไปประจำอยู่ที่จังหวัดต่างๆเนี่ยมันขยายอัตราด้วยไง
1: ต่างประเทศด้วยนะคะอย่าเพิ่งแค่ต่างจังหวัดต่างประเทศด้วย
0: ใช่ทุกกระทรวง
1: กระทรวงเนี่ยไปดูสิไปดูด้วย
0: ที่รัฐบาลก็เลยต้องตั้งเป็นทีมไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์
1: ที่เพิ่งรู้ว่ากระทรวงเกษตรที่ก็มีข้าราชการ
0: มี
1: ไปอยู่ UN ไปอยู่อะไรต่อมีอะไร
0: ใช่ใช
1: ่โอ้เพิ่งรู้เนี่ย
0: เกษตร
1: ไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดและต่างประเทศด้วยท่านรองประกรณ์ไปดูนะคะสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับอย่างที่ว่าในภูมิภาคก็จะมีการโอนกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วม early retire ไปเลยการตั้งหน่วยงานไปอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับและปล่อยให้ทำได้ไงถ้าไม่มีกฎหมายรองรับเสนอครม.ให้ยุติเลยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเพราะว่าฐานรายได้ไม่อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมทั้งประเทศเอาไปสิอบต.กับเทศบาลเงินเดือนมากกว่าปลัดกระทรวงเข้าใจละเขาถึงได้พาญาติพี่น้องให้ลาออกจากการเป็นทหารไปเป็นเทศบาลไปเป็นอบต.กันพี่หลานเห็นไห
0: ม
1: จ่าพิชิตจ่านู่นจ่านี่ลาออกจากทหารเพราะว่าเงินเดือนมันสูงนี่เองเข้าใจแล้ว

0: แล้วก็รัฐบาลมอบให้กรมบัญชีกลางจัดทําระเบียบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทํางานและใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่านะคะแล้วก็จะผลักดันเรื่องภาษีบ้านเกิดเมืองนอนให้บริษัทใหญ่เข้าไปตั้งที่ต่างจังหวัดสนับสนุนให้ท้องถิ่นเล็กๆมีรายได้ที่รายได้ยังไม่ถึง25 ล้านและยังขาดโอกาสพัฒนาไอ้ดีเรียนก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะภาษีบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่าจะดีจริง
1: ก็ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยภาษีบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ย
0: ก็ให้จ่ายไฟกันเองดีไหมฮะเสาไฟตรงไหนก็จ่ายกันเองไม่ต้อง
1: ก็ตัดปัญหาไปแล้วจะให้พวกอะไรล่ะพวกที่ใช้ไฟเยอะๆจนคนจ่ายแทนเอาไปเพิ่มค่าไฟให้เช่นพวก Data Center อะไรพวกนี้ไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าไอ้ที่อนุมัติไปแล้วเขาก็ได้ราคาไปหนึ่งอย่างหนึ่งไปแล้วนะไปตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ก็เขาก็จูงใจให้เข้ามาลงทุนหรือเปล่า
0: วันนี้ทางประชาธิปัตย์เหรอชื่อคุณเชามีขวดเป็นอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
1: เป็นทนายด้วยคุณเชา
0: เป็นทนายก็พูดถึงคุณอนุทินเมื่อวานนี้ว่าเรื่องในบ้านไม่ต้องมายุ่งคุณอยู่บ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ไม่ต้องถามคุณเชาก็บอกว่าต้องตระหนักว่าไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวเพราะว่าพวกคุณนะเป็นรองนายกเป็นนักการเมืองกันความสัมพันธ์นั้นส่งผลต่อการจัดวางอำนาจการแต่งตั้งบุคคลกำหนดนโยบายแบ่งงานในรัฐบาลหรืองบประมาณของประเทศหรือไม่การตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องของเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคนที่เป็นนายกเป็นคนเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้กับทรัพย์สินและอำนาจของส่วนรวม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ปลัดสาธารณสุขบอกว่าจะตั้งกรรมการสอบปมข้อมูลเท็จในหมอพร้อมตอนนี้พบ3 ปมหลักนะคือจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าหมอพร้อมและลายบัญชีทางการหมอพร้อมแสดงข้อมูลประวัติการรักษาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการบริการทางการแพทย์ดังกล่าวโดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีผู้ร้องเรียนมาแล้วกว่า400 รายและมีกลุ่มผู้เสียหายประมาณ80 รายเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะล่าสุดเนี่ยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมอบหมายให้นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดสาธารณสุขซึ่งกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะแล้วก็ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.รวบรวมข้อมูลร้องเรียนทั้งหมดเพื่อนำมาจัดหมวดหมู่แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงแต่ละกรณีเบื้องต้นพบว่ามีเรื่องร้องเรียนมีลักษณะปัญหาหลายรูปแบบโดยคณะทำงานประเมินว่ามีสาเหตุอยู่ประมาณ 3-4 ประเด็นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันว่าแต่ละกรณีเกิดจากสาเหตุใดก่อนจะกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าสรุปผลและแถลงข่าวร่วมกับสปสช.ภายในวันศุกร์ที่7 สิงหาคมหลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนโดยสาเหตุเนี่ยคาดว่าประเด็นแรกเนี่ยคือการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการโดยเฉพาะสถานพยาบาลขนาดเล็กเช่นรอพอสตเนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่เดิมก็คือสถานีอนามัยใช่ไหมซึ่งเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูล16 แฟ้มหากข้อมูลไม่ครบเจ้าหน้าที่บางแห่งอาจกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อได้จึงจะเป็นต้องตรวจสอบการกรอกดังกล่าวว่าเป็นความคลาดเคลื่อนหรือเป็นการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จประการที่2คือเรื่องตัวชี้วัดหรือ KPI ซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามปรับลดมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีจำนวนมากและตกอยู่กับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิโดยเฉพาะรพ.สต.ทั้งนี้การดำเนินงานต้องส่งเสริมสุขภาพเช่นการคัดกรองโรคเบาหวาน

ความดันโลหิตสูงหรือมะเร็งปากมดลูกจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดก็จะต้องตรวจสอบข้อที่จริงเช่นเดียวกันคือกำหนดแค่KPI เอาไว้ระดับหนึ่งทำไม่ถึงก็ต้องทำให้ถึงไง

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันอีกประมาณสัก3นาทีนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะดิฉันก็ตื่นเต้นแล้วก็ติดตามเรื่องของน้องฮารุนโซโลนะคะพี่ไพศาลต้องขออภัยน้องด้วยพี่ไม่รู้จักมาก่อนหน้านี้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้องไปหายตัวในจอร์เจียเนี่ยเลยทำให้อัญชลีพรได้รู้จักคุณฮารุนโซโล
2: คุณอันน่าจะเที่ยวคนละสไตล์กับเขา
3: ใช่ไม่เคยไปเองค่ะพี่ไปฉันอันไปนี่อันเชิญทัวร์ตลอด
2: เขาแบกเป้แล้วก็ลุยแล้วก็ไปในจุดที่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอ่ะไปเพื่อไปดูโลกไปเปิดโลกทัศน์ไปสัมผัสโลกอีกมิตินึงของหลายๆประเทศที่คนไปแล้วก็ไม่ได้ไปอ่ะ
3: คือเข้าใจเขาอะค่ะเพราะว่าถ้าเขาจะอาชีพเขาเป็นแบบนี้ถ้าไปในที่ที่ใครๆก็ไปได้ทัวร์ก็พาไปอยู่แล้วเนี่ยใครจะไปดูคะใครๆก็ไปได้มันก็ต้องมีคอนเทนต์อะไรที่คนอื่นเขาไม่ทราบเดี๋ยวไปที่จอร์เจียเนี่ยเดี๋ยวก็มีเซนส์อย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้เราจะไปในเมืองที่มันเป็นเมืองเล็กๆอ่ะพอบางจุดที่มันคนน้อยเมืองเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะพี่ประจานเขาเลยต้องปล่อยให้มีคาสิโนฮะจอร์เจียดึงดูดคนในคาสิโนนะคะข้ามจากตุรกีมาปุ๊บไอ้เมืองที่มันมีหุ่นที่เดินเข้าหากันที่จุ่มพิษกันได้เมืองนั้นอยู่ริมทะเลดำก็เป็นเมืองคาสิโนทาบิลิซีก็คาสิโนค่ะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามทำให้คนมันมีรายได้บางพระบางส่วนของเมืองนะพอมันมืดมันอับหน่อยนะเราก็ไม่ไปละถึงเราไปกันกลุ่มใหญ่ๆก็ตามมันไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้หรอกกรุงเทพก็เหมือนกันทุกที่ในโลกอ่ะมันมีจุดแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะพูดถึงความไม่ปลอดภัยอะนะแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องฮารุนก็
2: เขาขาดการติดต่อไป10วัน
3: ตั้งแต่วันที่13
2: ใน10วัน
3: ก็เรียนฟังข่าวดูก็เหมือนกับเขาพอจะรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรก็รอฟังจากคุณแม่เขารอฟังจากครอบครัวเขาซึ่งเป็นคุณย่า
2: คุณย่าเป็นคนเลี้ยง
3: ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ได้ทุนช่วยเหลือเต็ม 100% จากรัฐศาสตร์จุฬา
2: เรียนหนังสือเนี่ยได้ใช้เรียนจากทุนล้วน
3: ๆ
2: แล้วก็ทำงานด้วยเรียนไปทำงานไปทำงานโรงงานทำงานทุกอย่างผมก็อยู่ในมหาวิทยาลัยก็คงจะแทบจะเรียกว่าไม่ได้ทำกิจกรรมไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าต้องหาเงิน
3: ต้องหาเงินขอหยับให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะดิฉันเป็นคนที่ให้กำลังใจพวก
2: อายุเพิ่ง24
3: พวกนักสู้พวกนี้มากเลยช
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ตเขากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยกว่าคนธรรมดามาก
2: ครับ
3: ค่ะ
2: นะก็วันนี้ก็บรรณาสารหบูชานะยังอยู่ในช่วงหยุดยาวมหาวิทยาลัยของคณะไทยคาดว่าหยุดยาวซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวได้ถึง9วันนะเงินสะพัด 8,000 ล้านว่ากันอ่ะเดี๋ยวเราต้อง
3: เจอที่นี่อีกทีวันจันทร์ตอนเช้านะคะว
2: ัน
3: นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณรนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา 19 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: รงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิรศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ

0: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

ครบครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้ว

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัชกาลริขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา 19 นาทีกลับมาติดตามรายการ2มุมข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้พบกับ1มุมผมไปสารมังกรชยากันไปก่อนนะฮะกำลังติดต่อทางคุณอัญชลีพรอยู่นะเดี๋ยวเข้าใจไว้สักครู่เดี๋ยวคงจะได้เข้ามาร่วมสนทนากันเป็น2มุมข่าวนะครับในช่วงที่เราหยุดยาวกันนี้นะครับส่งท้ายวันหยุดของเราเมื่อช่วงวันนั้น

ขาดเนี่ยทิศทางราคาน้ำมันยังเป็นทิศทางที่ปรับลดลงแล้วก็ลงค่อนข้างจะแรงด้วยนะฮะรวมๆแล้วจันทร์อังคารจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้เนี่ยตามเวลาบ้านเราเมื่อคืนก็เป็นการซื้อขายในวันอังคารของต่างประเทศเข้าราคาก็ยังลงนะลงถึง 3-4% ทีเดียวก็ราคาน้ำมันเบรนท์นี่ก็มาอยู่แถวๆก็ลงมาประมาณ 33-34 เหรียญทีเดียวลงมาต่ำทีเดียวนะครับแล้วก็ WTI นี่ก็หลุด80เหรียญลงมาแต่ว่าก็อย่างที่เราก็ได้เคยย้ำตลอดนะครับว่าสถานการณ์เรื่องของไทยกับเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงเดี๋ยวก็จะคุยกันก็จะหยุดยิงแล้วก็จะกลับมายิงกันต่อสลับกันไปอย่างนี้นี่อยู่หลายรอบแล้วนะครับสองรอบสามรอบแล้วเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าราคาน้ำมันเนี่ยในขณะนี้ซึ่งกำลังซื้อขายกันอยู่ทั้งในตลาดลอนดอนนะครับน้ำมันผลิตภัณฑ์เบรนท์แล้วก็ตลาดสหรัฐก็คือเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเนี่ยราคากลับมาทะยานพุ่งขึ้นเมื่อคืนเนี่ยลงมาประมาณ 4-5% ก็ตอนนี้ผมดูแล้วก็ขึ้นไปใกล้เคียงกับที่ลงมาเมื่อคืนนะครับก็คือ WTI ตอนนี้เนี่ยบวกขึ้นไปกลับบวกขึ้นไป3.79 เหรียญอันนี้ราคาแบบเรียลไทม์เลยนะครับหรือ 4.78% ส่วนเบรนท์นี่ก็บวกขึ้นไป4.20 เหรียญหรือ 4.99% เกือบ 5% แล้วครับเบรนท์ตอนนี้อยู่ที่ 88.29 กำลังเข้าใกล้80เหรียญอีกครั้งหนึ่งส่วน WTI ก็ทะลุ80เหรียญขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ 83.07 เหรียญสาเหตุนะครับก็เพราะว่ามีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐซึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ก็เปิดเผยในวันนี้ยืนยันนะครับว่ากองกำลังIRGC ได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในจอร์แดนพร้อมกันนั้นก็ได้เปิดปฏิบัติการสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำที่อิหร่านระบุว่าฝ่าฝืนคำสั่งในช่องแคบฮอร์มุสนะIRGC ของรัฐบาลอิหร่านยังระบุผ่านสำนักข่าวซีพานิวส์นะว่าการโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์บัญชาการกลางของสหรัฐในจอร์แดนโดยกองกำลังอวกาศนะของ IRGC เนี่ยเป็นการตอบโต้สิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการกระทำอันเป็นการลุกรานของสหรัฐ IRGC ระบุว่ากองกำลังทางเรือของตนได้โจมตีและสกัดเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำหลังจากเรือดังกล่าวยังคงเดินเรือผ่านเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายในช่องแคบฮอร์มุสแม้จะได้รับคำเตือนแล้วก็ตามก็ยังฝ่าฝืนรายงาน GC ยังระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านก็ยังคงควบคุมและบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับเตือนว่าการแทรกแซงและคำสั่งที่ผิดกฎหมายของสหรัฐที่มีต่อเรือในภูมิภาคจะไม่ได้รับการปล่อยผ่านโดยไม่มีการตอบโต้อันนี้ก็ทำให้บรรยากาศก็กลับมาตึงเครียดแล้วก็ส่งผลถึงราคาน้ำมันนะกลับมาทะยานพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะทั้งๆที่บ้านเราเนี่ยถ้าติดตามข่าวนะกองทุนน้ำมันนี่เขาปรับลดการอุดหนุนลง2วันทำการเลยนะครับทั้งเย็นวันจันทร์ประกาศให้มีผลตั้งแต่เช้าวันอังคารแล้วก็เมื่อเย็นวันอังคารโดยให้มีผลตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นเช้าวันพุธนะครับโดยปรับลดการอุดหนุนไปได้มากพอสมควรรวมๆแล้วก็น่าจะเป็นหลักบาท

นะฮะคือไม่ใช่เป็นหลักสตางค์เป็นหลักบาททีเดียวบาทกว่า2บาททีเดียวนะครับที่ลดการอุดหนุนลงได้ซึ่งก็น่าจะทำให้กองทุนเองก็ติดลบต่อวันก็ลดลงนะทำให้ไอ้ที่จะวิ่งไปถึงติดลบถึงแสนล้านเนี่ยก็อาจจะพอมีเวลาหายใจกันได้นานขึ้นแต่ว่าถ้าสถานการณ์ที่กลับเป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นถ้าต้องการจะตรึงราคาไว้ไม่ให้มีผลต่อผู้บริโภคนะฮะก็กองทุนก็อาจจะต้องกลับด้านก็หันมาเพิ่มการชดเชยให้กับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอย่างเช่นดีเซลหรือว่า E20 สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอล์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่สำคัญนะฮะเพราะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของพวกเราไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดเพราะมีกองทุนช่วย อุดหนุนเอาไว้แต่ว่าก็ในอนาคตก็เป็นภาระที่ยามที่น้ำมันควรจะลงได้เราก็อาจจะไม่ได้รับอานิสงส์กันนะครับเพราะว่าจะต้องหาเงินไปช่วยกอบกู้ฐานะของกองทุนน้ำมันในช่วงที่ตอนน้ำมันแพงๆแล้วก็อุ้มเอากองทุนมาอุ้มราคาไว้เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนส่วนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้มีรายงานข่าวว่าสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ อีกมุมหนึ่งก็คือวันนี้มีรายงานข่าวว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเป็นการเยือนเพื่อหาลือทวิภาคีกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียนะครับก็คือดาโตซาลีโมฮัมมัดคาเลตนอร์ดินนะดาโตซาลีโมฮัมมัดคาเลตนอร์ดินโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศนะที่มีพรมแดนติดกันด้วยการหารือทั้งสองฝ่ายก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างเสรีภาพของภูมิภาคร่วมกันนะแล้วก็แน่นอนครับไปช่วงนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่จะไปพูดในเรื่องปัญหาของภูมิภาคของโลกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ก็จำเป็นต้องคุยกันแหละครับไหนๆที่ระดับรัฐมนตรีกลาโหมไปเยือนกันแบบนี้แต่เรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยที่น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ต้องรีบเดินทางไปช่วงนี้นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมีรายงานข่าวว่าฝ่ายไทยรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทุกภาคส่วนนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและการสนับสนุนความพยายามในการสร้างสันติภาพเพื่อเกิดเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศไปแบบนี้ก็ไปจ้องตากันหน่อยนะถึงความจริงใจถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพสันติภาพขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดพรมแดนติดต่อกันระหว่างสองประเทศแล้วก็มีคนที่มีเชื้อชาติและสัญชาติที่ก็ถือว่าเป็นความคาบเกี่ยวกันของทั้งสองประเทศมีทั้งผู้ที่ถือทั้งสองสัญชาติสำหรับผู้ที่มีเชื้อชาติที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในพื้นที่ของประเทศที่มีพรมแดนติดกันตรงนี้เป็นต้นนะฮะก็คงเป็นจังหวะที่ดูแล้วก็คงจำเป็นนะที่จะต้องเข้าไป

0: นะที่จะต้องเข้าไปเจรจาเพราะว่าทางฝ่ายไทยถ้าเราติดตามตั้งแต่สถานการณ์ที่มีการก่อเหตุนะฮะมียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจที่อำเภอละแงะเนี่ยหลังจากนั้นมีฝ่ายเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางฝ่ายทหารก็ได้เปิดยุทธการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็เปิดยุทธการเรียกว่าถ้าจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าเนี่ยก็ผมก็ยังนึกหาคำอื่นมาทำให้มันดูเป็นไปตามข้อเท็จจริงให้มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็คงยากก็ขอใช้คำว่าไล่ล่าคือตอนนี้ก็เปิดปฏิบัติการไล่ล่ากันละสำหรับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับแต่พร้อมกันด้านอีกด้านหนึ่ง
1: ทางฝั่งที่มีแค่นั้น
2: ก็ซัด
3: สังคมศาสตร์ตอนมอต้นน่ะไม่น่ามอ3หรือมอปลายเนี่ยที่ว่ามีทะเลเค็มๆน่ะคุณฮารุณก็ไปมานะด้ง
1: โอ้โหนะครับขอให้เจอ
3: หรืออะไรกันน่ะ
1: นะขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วกัน
3: ขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัย
1: ครับผมนะฮะพักกันแป๊บเดียวครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:31 น.ครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะฮะก็เดี๋ยวจะนะทยอยเล่า10อันดับให้ครบนะครับในเบรกนี้เพราะวันนี้ยังมีหลายข่าวพี่ที่น่าตื่นเต้นวันนี้อยู่กับดีเจด้งและดีเจบอยครับผม
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาเดี๋ยว10อันดับนะครับใน Facebook วันนี้อาจจะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่บอยนะวันนี้วันหยุดนะครับแต่ว่าก็
4: ไปทำบุญกันเขาไม่มาฟังคนบาปอย่างเราสองคนหรอกด้ง
3: แบ่งบุญให้พวกเราด้วยนะพี่ๆนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มาอันดับ10อุทาหรณ์ผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องระวังเพราะว่ามีลูกเล็กแล้วทีนี้นะครับก็ปรากฏว่านะฮะวันนี้มีคนร้ายเขาบอกเป็นคนคลั่งนะพี่นะฮะขึ้นรถมาชิงกระบะไปปรากฏว่าในรถเนี่ยมีเด็กเล็กแล้วก็มีแม่ของเด็กเนี่ยนะนั่งอยู่ในรถมันชิงรถไปเนี่ยนะฮะคนก็เลยติดรถไปกันด้วยอ่ะ
4: โอ
3: ้โหน่ากลัวมากสำหรับใครที่แบบว่าคนขับจอดลงไปซื้อของแล้วบอกคนบนรถว่ารออยู่บนรถแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแล้วอาจจะไม่ได้ล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะครับตำรวจรับแจ้งเหตุสะเทือนขวัญ นะฮะกลางนิคมอุตสาหกรรมนะฮะก็คนร้ายเนี่ยมาชิงรถกระบะ Isuzu D-Max ไปต่อหน้าต่อตาถ้าเอารถไปอย่างเดียวเนี่ยอ่ะก็ว่าใจหายแล้วนะรถทั้งคันหายไปนะครับนี่มีคนอยู่บนรถด้วยนะครับคนขับรถชื่อว่าคุณวัชรพงศ์นะครับเขาบอกว่าเขาจอดรถลงไปซื้อขนมให้ลูกที่ร้านค้าเสียบกุญแจสตาร์ทเครื่องไว้นะครับเพราะบนรถเนี่ยมีภรรยานะฮะอุ้มลูกวัย2ขวบครึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับส่วนท้ายกระบะมีลูกชาย9ขวบคนโตแล้วก็มีหลาน6ขวบนั่งอยู่ท้ายกระบะอีก2เท่ากับบนรถมีอยู่4ชีวิตลงไปซื้อของแป๊บเดียวนะไม่ได้ล็อกรถหรอกระหว่างที่กำลังจะจ่ายเงินจู่ๆครับคนร้ายพรวดเข้ามาเปิดประตูขึ้นนั่งใส่เกียร์บึ้นออกไปเลยฮะต่อหน้าต่อตาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคนร้ายเอารถไปแล้วเพราะตัวเองไม่ได้ดับเครื่องไม่ได้ล็อกรถนะฮะก็รีบไปแจ้งตำรวจนะครับทางนั้นพุ่มกับสภ.ศรีมหาโพธินะครับพันตำรวจเอกโสพลพรหมณีนะฮะท่านก็รีบระดมทีมสืบสวนไล่ล่าส่งสายตรวจนะครับวิทยุวประสานล

0: งพักใกล้เคียงนะครับสภ.ประจันตคามตั้งจุดสกัดนะฮะเนื่องจากบนรถเนี่ยมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กสุ่มเสี่ยงอันตรายคนที่มาเนี่ยคนที่คนร้ายเนี่ยก็เป็นคนคลั่งด้วยนะครับจนในที่สุดเนี่ยนะฮะยังเคราะห์ดีนะเขาบอกว่าไปเจอรถกระบะคันนี้เนี่ยนะครับมันไปติดลมคือคนร้ายเนี่ยคงจะเจอด่านเจอการไล่ล่านะฮะหนีมานะครับเลี้ยวลงไปกลางทุ่งนาแล้วติดลมไม่สามารถที่จะไปต่อได้
1: ครับ
0: นะครับแต่เขาบอกว่าระหว่างที่ก่อนที่รถมันจะมาติดลมเนี่ยนะฮะผู้เป็นแม่เนี่ยนะตัดสินใจอุ้มลูกวัย2ขวบกระโดดออกจากตัวรถอ่ะพอเด็ก2คนที่เห็นแม่โดดก็กระโดดตามน้องที่อยู่หลังรถเนี่ยนะฮะหัวกระแทกพื้นหัวแตกนะครับคือดูว่ารถวิ่งอยู่อ่ะกระโดดลงมาแต่มันต้องโดดแล้ววินาทีนั้นน่ะอยู่ไปก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดคือไปตายเอาดาบหน้ายอมกระโดดลงจากรถทั้งที่รถยังวิ่งอยู่โอ้โหนะฮะหลังจากที่แม่ลูกเด็กนะฮะกระโดดลงจากรถคนร้ายขับไปอีกสัก400เมตรนั่นแหละก็คงตกใจแหละนะหักลงทุ่งนาแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งหนีไป
1: ค่ะ
0: ขออภัยนะครับอ่ะนะทิ้งรถแล้ววิ่งหนีไปสุดท้ายก็โดนตำรวจเนี่ยนะฮะไปปิดล้อมนะฮะตามจับไว้ได้โอ้โหพอโดนตำรวจจับเนี่ยยกมือไหว้รับสารภาพว่าเสพยาบ้าไป2เม็ดแล้วหลอนคิดว่ามีคู่อริกำลังไล่ตามก็เลยต้องหนีเออดูสิจู่ๆก็มาชิงรถหนีแบบนี้เลยคนคลั่งถึงขนาดนี้ครับพี่สมัยนี้อ่ะเป็นอุทาหรณ์นะครับคือถ้าจะลงจากรถแป๊บเดียวบอกให้คนในรถว่าล็อกรถแล้วเดี๋ยวพ่อมาเปิดให้ด้วยล็อกรถเธอเดี๋ยวฉันมาเธอเปิดให้ฉันด้วยเออเนาะดีกว่าอย่าคิดว่าแป๊บเดียวเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้ประมาณสัก11นาฬิกานะคุณผู้ฟังครับโด่ง
0: ครับพี่
1: ทางกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพามีกำลังพลชื่อว่าจ่า10เอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีนะครับเป็นเจ้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ก็ได้รับอุบัติเหตุจากปฏิบัติการในหน้าที่คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นผลให้บาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดโอ้โหฐานเสียหายแล้วและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยงานได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังคนที่บาดเจ็บรู้สึกตัวดีนะณตอนเกิดเหตุปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานโดยกองกำลังบูรพาร่วมกับทางนปท.1คือกองกำลังของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ประมาณสัก 88,000 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยเนี่ยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้วเนี่ย 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76% กว่าของปฏิบัติการก็พบทุ่นระเบิดและก็สัญพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมแล้วเนี่ยประมาณ489รายการเป็น PMN 447ทุ่นแล้วก็ MN 79 39ทุ่นแล้วก็ POMZ 2เนี่ยนะจำนวน2ทุ่นแล้วก็อย่างอื่นอีกเออก็นี่แหละฮะเท่ากับว่าทหารไทยวันนี้เสียขาอีก1ข้าง
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เอาวันนี้มีเรื่องกันบนโรงพักเลยนะฮะเออคือเรียกได้ว่าต่อยกันหน้าต่อหน้าตำรวจต่อยกันในห้องแจ้งความเลยอะพี่ที่สน.สายไหม
1: ใครกับใครตำรวจเหรอ
0: ไม่เป็นลูกค้าประกันบุกขึ้นไปต่อยพนักงานเคลมต่อหน้าตำรวจ 4-5 นายบนโรงพัก คือลูกค้าก็ฉุนฮะทำประกันตอนเช้าตกเย็นรถชนและเคลมพนักงานเนี่ยเหมือนกับบ่ายเบี่ยงว่าแบบไม่เชื่อว่าเพิ่งชนทำประกันตอนเช้าตอนเย็นเคลมแผลรถพี่เนี่ยโดนมาก่อนหรือเปล่า
1: เออ
0: นะ คือลูกค้าเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาจ่ายเงินอะไรไปหมดแล้วแล้วพนักงานเนี่ยพูดจาเหมือนกับจะไม่ให้เขาเคลม

0: เขาก็มีอารมณ์ตั้งแต่ในที่เกิดเหตุนะครับพอยื้อกันไปถึงโรงพักเนี่ยเขาบอกว่าเขาหมดความอดทนก็เลยขึ้นไปสาวหมัดใส่เลยครับตุบตับตุบตับกันบนโรงพักเลยฮะคือพนักงานเนี่ยไม่ได้ตอบโต้หรอกโดนฝ่ายเดียวนะครับก็ฟังสองมุมนะคือพนักงานบอกงี้ที่ไม่ให้เคลมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องไปลงบันทึกประจำวันเนื่องจากว่าเป็นการทำประกันในวันเดียวกันมันต้องไปลงบันทึกประจำวันเพื่อตรวจสอบตัวพนักงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าแผลที่โดนเนี่ยมันไม่สอดคล้องคือลูกค้าเนี่ยไปชนท้ายรถกระบะแต่แผลรถกระบะเนี่ยมันนิดเดียวแต่รถลูกค้าเนี่ยโอ้โหทำไมมันชนเยอะแล้วลูกค้าก็เพิ่งทำประกันตอนเช้าแต่ทำไมรถลูกค้าเนี่ยมันฝุ่นเกาะเขาบอกแบบนี้นะเขาก็เลยสงสัยว่ามันเป็นการชนมาก่อนหรือเปล่า
1: ครับ
0: คนเราเป็นไปได้ไหมทำประกันตอนเช้าแล้วเย็นชนมันก็เป็นไปได
1: ้
0: หรือมันจะเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นทิกกี้มันเป็นแผนของพี่เขาอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยแหละที่ทำให้ลูกค้าเขามีความรู้สึกว่าประกันคนนี้เหมือนจะเล่นแง่จะไม่ยอมให้เขาเคลมอ่ะทำไมไม่เชื่อรถเขาชนมานะแล้วผมก็จ่ายเงินตอนเช้า10โมงรถผมชนตอนเกือบ5โมงห่างกันตั้งเยอะอยู่ๆใครจะอยากรถชนเขาก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องประกันก็ว่ากันไปแต่เรื่องทำร้ายร่างกายนี่ก็คงจะต้องรับสภาพกันไปนะครับเพราะว่าต่อยต่อหน้าตำรวจนะครับก็เขาบอกว่าการที่ทำประกันในวันนั้นและเคลมในวันนั้นเลยเนี่ยนะฮะจะต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริง15วันตามกฎของบริษัทไม่ใช่ว่าบริษัทจะไม่ให้เคลมนะแต่มันต้องตรวจสอบนิดนึงมันต้องตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าแหมทำปุ๊บเคลมปั๊บเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แหละมันก็เกิดขึ้นได้แต่บริษัทเขาบอกเขาต้องตรวจสอบต้องให้ลูกค้าใจเย็นๆ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับผม
1: มันก็น่าสงสัยไงเนาะเข้าใจนะ
0: เข้าใจทั้งสองมุมนะคนเป็นลูกค้าก็มีความรู้สึกว่าอ้าวก็ตอนทำก็ถ่ายลงมันก็ต้องมีถ่ายลงถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมรถผมชนจริงๆตอนเย็นนะทางบริษัทเขาก็มี
1: แล้วยังไงแปลว่าที่เกิดเหตุเขาไปดูกันหรือเปล่า
0: ก็เดี๋ยวประกันเขาก็จะต้องขอตรวจสอบครับพี่ว่าแผลที่ชนเนี่ยมันสอดคล้องไหมถึงจะให้เคลม
1: ว่าตอนชนเนี่ยเขาไปดูที่เกิดเหตุนะประกัน
0: มาก็มาที่บอก
1: คู่กรณีไม่อยู่เหรอ
0: คู่กรณีก็อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าพูดตรงๆไงพี่เราก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: กลัวว่าจะจัดฉากใช่ไหม
0: เพราะว่าพี่ประกันเนี่ยเขาบอกว่ารถมันมีฝุ่นน่ะชนแล้วทำไมโอ้โหดูฝุ่นเกาะแน่นเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหไม่เนียนใช่ไหม
0: ก็คนเขาคงเห็นแผลทุกวันนะเขาคงจะพอที่จะดูออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: จริงป่ะ
0: เราก็ไม่รู้เรื่องนี้มันมีสองคนที่รู้นะคนโดนชนกับคนชนน่ะแต่พนักงานเขาก็เป็นคนกลางอ่ะเขาก็บอกว่ามาต่อยเขาไปโรงพักอย่างเงี้ยคือไม่มีวุฒิภาวะเลยเนอะน่าจะควบคุมอารมณ์หน่อยบริษัทไม่ใช่ว่าจะไม่จ่ายแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ
1: โอ้อย่างนี้ประกันทางการโดนเคลมแทนนะ500นะ
0: ครับผม
1: ประกันต้องแจ้งเคลมแล้วทำร้ายร่างกาย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: แม่พี่ก็เพิ่งรู้ว่าต้องมีเคล็ดลับนะ
0: เคล็ดลับเรื่องอะไรครับพี
1: ่แปลว่าใช้ครีมดีนะด้งเนี่ยทุกผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ
0: ่ทำไมฮะวันนี้มันยังไง
1: รู้ไม่รู้ลองไล่เรียงดูนะว่ามียี่ห้อที่ใช้อยู่หรือเปล่านะมีสเปรย์ลงสเปรย์รอยหรือเปล่าทำไมคือมันดูแบบว่าหล่อข้ามคืนได้ขนาดนี
0: ้แล้วผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะพี่เพราะว่าผมพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วก็กินอาหารห้าหมู
1: ่นี่ไงคนบาปแล้วก็ทำบุญมาแท้
0: กินอาหาร5หมู่นี่คือกินตั้งแต่หมู่1ไปถึงหมู่5นะอะไรอร่อยกินหมด
1: เออทุกหมู่เลยสุดยอดเนี่ยคนบาปเป็นไงคุณผู้ฟัง
0: ยังไงแล้วยังไง
1: อันนี้นะทาง CIB เขาไปเปิดปฏิบัติการทลายคลังผลิตภัณฑ์บำรุงผิวปลอมกว่า70รายการโอ้โหไปจับผู้ต้องหาชาวจีนในยึดของกลางประมาณ 18,000 ชิ้นคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะไล่เรียงดูแต่ยี่ห้อผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะไลบรารีสกินอย่างเงี้ยAbout Skin อย่างเงี้ยขายกันที่ไหนอ่ะมีดิกสกินเคียอะไรเงี้ยเออมันก็ยี่ห้อแปลกๆอ่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังฮะก็โดยพฤติการเนี่ยครับตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งจากตัวแทนผู้เสียหายว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเมื่อได้ทำไปตรวจสอบแล้วก็เจอสินค้าดังกล่าวนั้นเป็นสินค้าที่ไม่มีผลิต

0: แล้วก็ไปตรวจยึดของกลางเนี่ยคุณผู้ฟังฮะโอ้โหนี่ของกลางเนี่ยประกอบด้วยอะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปบ้างแล้วมันมีอะไรควันตอนนานาโดสยูมิโกะนี่โด่งเคยใช้ไหม
1: ไม่เคยพี
0: ่ลากระแลกโอ้โหบีบีครีมโอ้บอสนี่จูราเฮิร์บคนที่โด่งเห็นวางเต็มกระจกหน้าตู้ที่บ้านเลยนี่
1: ไม่มี
0: ก็เห็นหนูลินทาที่ห้ออะไรต้องเห็นที่ใช่ไหม
1: เออเดี๋ยวต้องไปต้องไปดูเลยละ
0: เออเดี๋ยวเผลอลูกไปกด F มา
1: ไม่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อทางออนไลน์ถ้าแบบถ้าเขาเข้าร้านสะดวกซื้อได้เนี่ยผมว่าเขาก็มาตรฐานก็ต้องระดับหนึ่งแล้วใช่ไหม
0: ใช่อันนี้เป็นการปลอมคือเขามียอดจริงๆแต่ว่าพวกนี้ไปปลอมเขาขึ้นมา
1: เออถ้า
0: เป็นยี่ห้อที่กล่าวเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม้ก็ไม่มีผลเสียต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคอ่ะ
1: เออแต่ต้องรู้ที่มานะถ้าคุณไปซื้อแบบในออนไลน์แล้วมันถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวัง
0: โอ้ดงไม่ใช้เลยอะไรเลยใช่ไหม
1: ครับผมธรรมชาติ
0: ก็ถึงว่าเนี่ยเป็นอย่างนี
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เล่นมุกพอตกปุ๊บเงียบกิ๊บ
1: เงียบกิ๊บหัวเราะอย่างเดียวไม่ตอบโต้เดี๋ยวยาว
0: มาถึงพี่บอยเองก็ปล่อยให้แบบว่าเล่นแล้วไปเลยหนีเลย
1: อยากไปทำงานเมืองนอกกันไหมฮะระวังนะเออมีคนโดนหลอกไปทำงานนะครับนะ
0: ไม่เล่าข่าวนี้เหรออ
1: ่ะเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไร
0: น้องรัสเซีย2คนน่ะ
1: เจอยังพี่เจอยัง
0: ล่าสุดไปเจอมอเตอร์ไซค์ฝังดินแล้วนะดง
1: ก็
0: แต่ชะตากรรมน้องยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าที่ดูมอเตอร์ไซค์ยังฝังดินทำให้เราก็จิตตกตามเลยนะหลังจากฟังดงเล่าเมื่อวานเนี่ย
1: เดี๋ยวเบรกหน้าให้พี่บอยเล่
0: า
1: ขอไปไอร์แลนด์ก่อน
0: อยาก
1: ไปไอร์แลนด์นะฮะวันนี้ไม่ใช่หรอกมีคนโดนหลอกนะครับว่าจะให้ไปทำงานที่ไอร์แลนด์ไหมเสียเงินไปคนละเกือบ 300,000 นะปรากฏว่าไปถึงนะครับโดนจับเข้าคุกเออถูกขังรวมอยู่ในห้องมืด
0: ๆ
1: นะหลอกเราไปไงติดต่อใครไม่ได้เลยแล้วข้างในเนี่ยมีเหยื่อถูกหลอกกันไปเนี่ย20คนนะฮะวันนี้นะครับมี2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนนะครับเป็นชาวจังหวัดเชียงรายมาร้องเรียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายนะขอความช่วยเหลือบอกว่าโดนบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งหลอกว่าจะให้ไปทำงานโรงงานแปรรูปอาหารที่ไอร์แลนด์นะฮะเสียเงินไปเนี่ย 290,000 ปรากฏว่า 290,000 ที่ต่อคนนะ2คนนี้ก็ถ้ากัดโดนไปเกือบ 600,000 นะ
0: ครับ
1: พอไปถึงเนี่ยนะฮะถูกจับไปขังเออถูกจับไปขังเพราะข้างในเนี่ยมีคนไทยที่โดนหลอกไปเนี่ยอีกเพียบเลยนะครับจนกระทั่งที่รอดกลับมาได้เนี่ยเพราะว่าตม.เหมือนกับตม.ที่นู่นเนี่ยเขาส่งตัวกลับนะเออเขาส่งตัวกลับมา
0: ถูกผลักดันใช่ไหม
1: ถูกผลักดันกลับมานะครับถูกขังคุกอยู่เนี่ยนะฮะ3วัน2คืนในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆโอ้โหนี่ฮะก็เลยกลับมาว่าเดี๋ยวให้ทางกรมการจัดหางานเนี่ยไปจัดการบริษัทพวกนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นพวกหลอกลวงถือว่าเป็นพวกหลอกลวงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปต่างประเทศก็ตรวจสอบคดีๆนะพี่เนาะก็ระมัดระวังกันนะนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าฝากพี่บอยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปข้างล่างแป๊บเดียวครับพี
0: ่ได้ครับ
1: ครับครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์ไอ้โปรไอ้

จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: มหานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
7: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
8: ถ้าคุณฟัง5อันดับ5ไปดูตำรวจสืบสวนสน.คลองตันเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงคู่กรณีบาดเจ็บสาหัสเหตุเนี่ยเกิดในซอยปรีดีพนมยงค์47นะครับก็ถือว่าจับได้ทันควันเลยเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยช่วงเช้าวันนี้แล้วก็จับได้ในเวลาอีกไม่นานต่อมาเนี่ยนะครับคือจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ขี่จักรยานยนต์เนี่ยมารับผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับกลุ่มผู้เสียหายก่อนจะมีปากเสียงกับกลุ่มคู่กรณีแล้วก็แยกย้ายกันไปจากนั้นตัวมือปืนคนก่อเหตุก็ย้อนกลับมายังจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยยิงใส่กลุ่มคู่กรณีทำให้นายณัฐพลผู้เสียหายถูกยิงบริเวณไหล่และหน้าอกรวม3นัดบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปหลังรับแจ้งเหตุในทางฝ่ายสืบสวนสน.คลองตันก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ไล่ดูวงจรปิดตลอดเส้นทางที่หลบหนีจนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็ประสานพนักงานสอบสวนเนี่ยนะขอสารออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมาจากการสอบสวนผู้ต้องหาคุณผู้ฟังครับตัวก็ให้การบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าสาเหตุมาจากมีปากเสียงและถูกท้าทายจากกลุ่มคู่กรณีจึงกลับไปเอาปืนที่เก็บไว้มาก่อเหตุก่อนถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้โอ้อารมณ์ร้อนนะฮะซึ่งอาวุธปืนที่เขาก่อเหตุแล้วก็ยึดมาได้เนี่ยมันเป็นปืนเขาเรียกว่าแบงกันที่ดัดแปลงเนี่ยยี่ห้อโหยี่ห้ออะไรผมไม่แน่ใจเนี่ยอ่านยากๆเหมือนกันเป็นขนาดจุด380นะฮะจำนวน1กระบอกแล้วก็แมกกาซีนเนี่ยยึดมาได้ด้วยแล้วก็จักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุรวมถึงเสื้อผ้าที่ตัวมือปืนเนี่ยใส่วันก่อเหตุก็ยึดมาได้ด้วยแม่อารมณ์ร้อนนะมีปากเสียงกันแล้วก็กลับเอาปืนมายิงเขาจนเสียชีวิต
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: อันดับ4ไปดูผลงานของตำรวจสอบสวนกลางอีกสักกรณีหนึ่งนะฮะเป็นตำรวจสอบสวนกลางคือกองปราบเขาไปจับคู่รักบัญชีม้าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มีหมายจับ5หมายจับคุณผู้ฟังที่อยากเล่าข่าวแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าอยากเตือนใจกันนี่หลังไมค์คุณผู้ฟังเชื่อไหมมีผู้เสียหายท่านหนึ่งที่ฟังบอยจัดรายการบ่อยๆที่ FM 100.5 ซึ่งจะคุยเกี่ยวเรื่องของกรณีการหลอกลวงออนไลน์บ่อยครั้งทักมาขอความช่วยเหลือบอกว่าเงินเก็บ30ปีที่เก็บมาจำนวน6เท่าไหร่หลายล้านนะคุณฟังโดนหลอกไปเกลี้ยงเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งทักเข้ามาหาบอยเดี๋ยวบอยจะคุยกับเขาพรุ่งนี้แล้วก็จะลองประสานตำรวจให้ช่วยเหลือนะฮะแต่กรณีนี้ไปกองปราบฮะไปจับกลุ่มตัวนางสาวอิสราพรอายุ24ปีกับนายสุขันนะฮะอายุ25ปี

0: ที่เป็นแฟนกันจับโดยสารโดยหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรีในข้อหาความผิดการช่อโกงประชาชนโดยทุจริตแล้วก็หลอกลวงเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นี่แหละฮะก็สถานที่จับกุมเนี่ยคือบริเวณร้านทำขนมปังที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพฤติการแบบนี้นะคุณผู้ฟังสองคนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าจะใช้เฟซบุ๊กเนี่ยโฆษณาแจกกาแฟให้ทดลองใช้ฟรีคุณฟังของฟรีมีในโลกย้ำไว้เลยผู้เสียหายก็เลยกดเข้าไปยังโฆษณาดังกล่าวก่อนจะถูกเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชัน Messenger และได้รับลิงก์เนี่ยให้ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE เมื่อกดลิงก์ดังกล่าวพบผู้ใช้ LINE ชื่อว่านายวัฒนาเบนซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าพร้อมขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าต่อมาคนร้ายก็อ้างว่าระหว่างรอสินค้าจะมีการจัดส่งมาให้เนี่ยมีกิจกรรมสร้างรายได้ให้ร่วมลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ลักษณะคล้ายกับการลงทุนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยคุณผู้ฟังฮะหรือคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เสนอผลตอบแทนสูงที่น่าสนใจเลยผู้เสียหายก็หลงเชื่อก็เลยส่งลิงก์แพลตฟอร์มเนี่ยมาให้ผู้เสียหายก็ให้ลงทุนก็เริ่มต้นเนี่ยนะแค่ 1,000 บาทโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนกำไรสูงแล้วก็หลงเชื่อโอนเงินไปยังธนาคารที่คนร้ายแจ้งมาพอถึงเวลาที่จะถอนเงินกับถอนเงินออกมาไม่ได้เนื่องจากคือมันเป็น AI อ่ะคุณผู้ฟังฮะสุดท้ายเนี่ยถูกหลอกลงทุนหลายครั้งเนี่ยเสียเงินรวมๆกันเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ 217,000 บาทดูสิโอ้โหจากการที่จะเอาของฟรีเพราะคิดว่าเขาจะแจกจริงๆแล้วก็จาก 1,000 บาททำไปทำมาปาไป 200,000 กว่าโอ้น่าสงสารมากครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3ไปดูกรณีนี่เรื่องนี้ก็น่าสนใจตำรวจกรุงเทพเนี่ยเขาบอกเขาพาดหัวนี้นะตำรวจกรุงเทพลั่นเอาจริงกดขันตุ๊กๆท่องเที่ยวขับขี่รอบโรงพยาบาลตำรวจชี้กระทบผู้ป่วยมาขี่แถวโรงพยาบาลไม่ได้นะคุณผู้ฟังเวลาเหลือน้อยมากสั้นๆแล้วกันนะฮะจากกรณีเพจอยากดังหรือจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7เนี่ยนะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของตำรวจนาย1ในโรงพยาบาลตำรวจพูดถึงปัญหารถตุ๊กๆที่ขับขี่ด้วยความเร็วใช้ท่อเสียงดังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยประกาศว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนในโลกออนไลน์เนี่ยนะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้คุยกับทางสิบตำรวจโทโชคชัยมาลาศรีนะฮะหรือว่าตำรวจกรุงเทพผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจยิ่งยศสุวรรณโนเนี่ยนะฮะผู้กับสน.ลุมพินีก็นี่แหละครับเรื่องของปัญหาตุ๊กๆส่งเสียงดังก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการกวดขันวินัยจราจรแต่ก็มีการลักลอบกันบ้างก็พบว่ามีตุ๊กๆประมาณ180ที่มีเสียงดังนะแล้วมาขี่รอบโรงพยาบาลตำรวจจึงต้องใช้กฎหมายเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเพราะว่าโรงพยาบาลผู้ป่วยพักอาศัยอยู่คุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลานะน้องบอกับน้องโด่งต้องลาไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความว่า

0: คณะนางเคโกะโซฟีอาฟูจิมูริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนอย่างกว้างขวางช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราจะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพนานางเคโกะโซฟีอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสุขร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสม

ทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาพร้อมสายฝนเลยพอสายฝนมาทีไรอารมณ์มันก็จะรู้สึกเหงาเหงานะคะ3เพลงต้นชั่วโมงก็เลยจัดให้แบบเหงาเหงาเศร้าๆกันเลยนะคะ4แชทบอกคือเก่าค่ะจากพี่เบนซ์ปรีชานะคะตามมาด้วยบออินกองห้วยไร่ค่ะและบอฮักกะเซ้าเถาะนะคะจากพี่ดิดคิตตี้ค่ะนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มเลยนะคะ20นาฬิกา20นาทีใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะตอนนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะหลากหลายช่อง

างเลยค่ะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ได้เลยนะคะรายงานตัวกันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเดี๋ยวพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400ด้วยนะคะก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วรถไฟมารถไฟมาแล้วนะคะพี่สมยศแก้วเปงสวัสดีด้วยพี่เอสุดหล่อลูกคิตตี้วังว่าน้องแชมป์สีสุกนะคะพี่นางนวลสุดประเสริฐด้วยนะคะพี่เสือสิบตัวนะคะบอกว่าดีครับสวัสดีครับคืนนี้เงินออกแล้วนะโอ้ยดีใจด้วยนะคะของพิมดาก็ออกแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของเดือนไม่ใช่ของเดือนนี้นะเป็นออกของเดือนที่แล้วตึงโป๊ล้อเล่นนะคะพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ไพโรจน์นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะพี่นิกรนะคะพี่สมหมายสุภาษีพี่วันนี้มั่งมีผลพี่จุ๊บแจงนะคะพี่พันธุนีด้วยนะคะพี่ลำพึงค่ะน้องไบสไลเดอร์นะคะบอกว่ามาขึ้นรถไฟค่ะนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่คมสันนะคะพี่คมสันบอกว่าเฟซใหม่อีกแล้วครับผมอ๋อพี่จตรใช่ไหมพี่อะไรนะเดี๋ยวนะพี่ชื่อเฟซบุ๊กเก่าอะไรนะไม่ใช่คมสันอะไรนะนึกไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เรดมิดานะคะพี่เรดมิดาพี่รามิดาขออภัยพี่ระมิดานะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะคะพี่บัญชาสิมมานะคะพี่หงสันนี่เขาชื่ออะไรเนาะอะไรพี่ศักดิ์จตรป่ะใช่ไหมคนเดียวกันป่ะเนี่ยเฟซเขาเยอะเหลือเกินนะคะไม่รู้ทำไมเปลี่ยนเฟซบ่อยขนาดนี้นะคะพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะมีอีกไหมมากันได้เลยนะคะวันนี้เป็นค่ำคืนของวันอาสาฬหบูชาด้วยใช่ไหมคะใช่หรือเปล่านะเอ๊ะยังไงนะก็สำหรับใครที่ไปเวียนเทียนมาแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญสาธุไปด้วยนะคะพี่จินดาด้วยนะคะน้องเบลเบดด้วยนะคะช่วงนี้ก็วันหยุดยาวๆกันเลยเนาะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเนี่ยกำลังท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังกลับบ้านไปหาครอบครัวหรือยังไงนะคะวันนี้ก็จะบางตานิดนึงเนาะทาง Facebook Live นะคะพี่สมนึกแก้วพรหมบอกไปด้วยนะคะนะก็หลายๆท่านเลยนะคะทักทายกันเข้ามาในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะพี่เกรียงไกรนะคะพี่จินดาทักทายแล้วนะคะเดี๋ยวนะพี่คมสันบอกว่าวันพระทำไมใส่ชุดสีดำครับเอ้าวันพระเขาห้ามใส่ชุดสีดำเหรอคะเนี่ยพิมพ์ดาเขาเพิ่งรู้นะเดี๋ยวรู้ฟังนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีนะคะเล่านิทานไหมวันนี้นะคะเล่ายาวขึ้นได้ไหมบอกเล่ายาวขึ้นได้ไหมไม่ได้หรอกพี่ยุทธเดี๋ยวเปิดเพลงให้จบเดี๋ยวโดนบ่นอีกไม่ได้ต้องเปิดเพลงให้จบเล่านิทานเอาไว้สั้นๆพอนะพอเป็นกิมมิกพอเป็นสีสันนะคะแล้วก็ยังมีพี่เกรงไกรด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะรถไฟออกก่อนนะพี่เอสุหล่อถามน้องพิมดาทานข้าวหรือยังยังเลยอันนี้พูดจริงๆนะคะเดี๋ยวรอนี่แหละจัดรายการเสร็จแล้วค่อยไปทานกันละกันเนาะคุณแม่ประนอมตามสั่งทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะใครอยากฟังเพลงอะไรคุณผู้ฟังคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะรับ1สายหน้าใหม่ค่ะ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าจำบ่เป็นนะคะจากพิธีทีเร็กนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์ตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สายหน้าไมค์เลยนะคะถ้าเกิดว่า อยู่ในสายแล้วหรอได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมโอ้ตายแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้ำพิมพ์แรกคนเด่นคนสวยคนงาม
0: เอาอีกเอาอีกคนอะไรอีก นางฟ้านางสวรรค์
1: สวยที่สุดในสามโลก
0: สามโลกด้วยนะทั้งสวรรค์ทั้งบนโลกทั้งนรกเลยสวยที่สุดนะคะในสามโลก
1: ยกให้น้ำพิมพ์ดาหมดเลย
0: ยินดีมากๆเลยนะคะ พี่นันทำอะไรอยู่ตอนนี้เนี่ย
1: ตอนนี้ก็นั่งฟังน้ำพิมพ์ดาแหละคิดถึงก็เลยอยากจะฟังเพลงน้ำพิมพ์ดาก็เลยโทรมาขอ
0: เออนะเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันแล้วนะเนี่ย
1: ใช่น้องพิมดาไปตอนไหนก็ตามไปตอนนั้นเลยระวังให้ดี
0: ดีมากดีมากเออตามมานะคะนะแล้วตอนนี้ทานข้าวหรือยังเนี่ย
1: โอ้ตอนเย็นไม่ค่อยทานละค่ะ
0: เป็นยังไง
1: ไม่ค่อยทานข้าวไปเอ็ด
0: ลดความอ้วนอ๋อพิมดาเหมือนกันเลยอ่ะพิมดาก็ไม่ค่อยทานข้าวนะมื้อเย็น
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ทานมื้อเย็นพิมดาก็ไม่ค่อยทานข้าวเหมือนกัน
1: ทานอะไรอ่ะทาน
0: ก๋วยเตี๋ยวทานเส้น
1: หมูทานขนมหวานอะไรงั้นใช่ม
0: ั้ยเออทานเส้นเอาอะไรอย่างเงี้ยข้าวไม่ทานทานเส้น
1: ไม่ต่างกันนะ
0: เออเหมือนกันเลยใช่มั้ยเนี่ยอุ๊ยทำไมเสียงสดใสนะเวลากลางวัน
1: ก็สดใส
0: ใช่มั้ยคนมีเส้นเนาะเส้นใหญ่เนาะเวลากลางวันนี่ก็สดใสเวลากลางคืนใกล้จะนอนแล้วก็ยังสดใสอยู
1: ่กินสดใสตลอดแหละ
0: กินน้ำอะไรก็ไป
1: ต่อให้จะนั่งร้องไห้ต่อให้จะนั่งอกหักอยู่พอโทรมาหาน้องพิมพ์ดาก็ต้องหัวเราะ
0: นี่แหละเป็นคนอารมณ์ดีเนาะขอโทษนะคะ
1: อารมณ์ดีจนก็บอกว่าเกินไปหรือเปล่า
0: ขอโทษนะพี่นันนะพี่นันได้ดื่มน้ำอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์ดีเหลือเกิน
1: ดื่มน้ำเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: ดื่มน้ำเปล่าก็อารมณ์ดีได
1: ้อารมณ์ดีได้ดีกว่าน้ำมาสีมาใหญ่อีกถ้าใครคุยกับ

0: ่ยรับรอง
1: ขำทั้งคืนขำทั้งคืนเลย
0: บางคนเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยวันนี้มันทานยาหรือยัง
1: รับยาหรือยังคะขำขนาดนี้ไปรับยาก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเริ่มแซว
0: ยาหมดหรือยังอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ลักษณะยาหมดนะเนี่ยใช่ไหมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่นาน
0: พื้นที่ปลอดภัย
1: ขอ
0: ตรงช่วงตรงช่วงไม่มีใครเปิดเฮียมีไม่เปิดเดี๋ยวเจอเฮียมีจะตีมือให้เลย
1: จริงปะเนี่ยดีเลยเลิศเลย
0: เป็นเพลงที่น่ารักค่ะทั้งดนตรีทั้งเนื้อเพลงทั้งคนร้องอ่ะมันฟังแล้วมันคึกคืนมันน่ารักน่ารักแบบเขาเรียกอะไรคิกคู่อันนู้นเนี่ย
1: คิกคู่ชิลๆฟังสบายใช่ไหมเนาะ
0: ได้ค่ะไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดฟังแบบฟังแล้วมีรอยยิ้มหนึ่งเนี่ย
1: ความหมายดีๆเนาะนะคะให้คุณผู้ฟังให้ FM 95ลูกทุ่งมหานครเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนนะคะเหนื่อยก็มาฟังเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ที่อารมณ์ดีก็พ้องขึ้นเขาห้านี่แหละ
1: เนาะน่ารักเอ้ายัง
0: ไม่ใช่พี่เขาซึ่งบอกว่าไม่นานเปลี่ยนไปน่ะ
1: ทำไมยังอีกยังไม่หยุดขำอีกนะเนี่ย
0: ไม่เมื่อก่อนเราคุยคิดถึงแต่หน้าณเดชไงคุยกับณเดชเราขำกันใหญ่ขำกันหนักมันก็เลยติดเชื้อมา
1: อ๋อติดเชื้อณเดชมานี่เอง
0: ใช่เชื้อก็เอง
1: หัวเราะแล้วหัวเราะตามกันอะไรใช่ไหมน่ารักจังเลยนะคะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
0: ้มอบให้พี่สุดยอดหนุ่มมาสกุลแล้วก็เอฟซีเก้าห้าแล้วก็น้องหลังไมพิเศษเยอะๆเลยน้องให้เขาอย่าใช้งานน้องหนักมากนักนะน้องพิมดา
1: น้องแป้งโกะเหรอทุกวันนี้นกไม่ค่อยได้ใช้งานน้องแป้งโกะมีแต่น้องแป้งโกะนี่แหละใช้งานพิมดา
0: เขาไม่หางานใช่ไหมเราไม่ได้มาหางานเลยเขาขยันแต่เดี๋ยวเขาจะหอบเงินกับไอ้สุพรรณแล้วนะ
1: อุ้ยตาแล้วรู้ประวัติเขาด้วยเหรอคะเนี่ยโอ้โหคุยหลังไมค์กันรู้กันขนาดนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: รู้ทุกอย่างแล้วก็ฝากให้ FC 95แล้วก็ให้น้องพิมดาด้วยนะจ๊ะ
1: ได้เลยพี่นานขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะขอให้มีความสุขแบบนี้ทุกคนเช่นเดียวกันนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยค่ะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับ
1: มีไหมจ้า
0: น้องอบขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะมีไหมจ้าคนอกหักมีไหมจ้าขอเสียงหน่อยแล้วนะคะนี่แหละเพลงไก่ตาฟางนะคะที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะคะก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเสียงร้องจากพี่ธันวาราศีธนูนะคะก็เขามาร้องเอาไว้สดๆนะคะให้เราฟังกันในงานมหานครแฟมิลี่ครั้งที่1เลยค่ะที่ลานเวียงผามอราม1นะคะวันที่22กุมภาพันธ์2551นะคะก็คิดถึงเหมือนกันเนาะคิดถึงเสียงร้องคิดถึงการเอนเตอร์เทนหน้าเวทีอยากฟังสดๆอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ให้แบบเป็นให้พี่ธันวาเขาอยู่ในความทรงจำของพวกเราก็แล้วกันนะคะมานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

จนเช้า

เรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: เดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีฉะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: โ
0: อ้
1: น่าสงสารนะบางทีการมึงสิงนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้
2: ไม่เชื่อเหมือนกัน
0: คนรู้

0: ละค่ะเมียพี่มีชู้นะคะเวอร์ชันแบบออริจินอลต้นฉบับเลยนะคะจากคุณอาชัยเมืองสิงห์นะคะขอกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะก็จัดให้เลยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังช่วงท้ายชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้อีกสัก2เพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตเต็มหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่สุใสงามนะคะไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันเนาะเพลงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะลิ้นทองสองแฉกจากพิสุใส่งามค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่นะทุกคนนะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสถานทูตณ อังการาประสานกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียช่วยตามหาฮาลุนโซโลสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงอังการาโพสต์ข้อความแจ้งว่าตามที่มีข่าวนายบวรทัศน์เปงสุขหรือฮาลุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาในประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงอังการาขอชี้แจงว่าสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียอย่างใกล้ชิดและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตกำลังเดินทางไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่

0: เพื่อช่วยติดตามนายประวรทัศน์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจจีกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายประวรทัศน์อย่างเต็มที่นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่าได้ประสานตำรวจสากลของจจีช่วยติดตามตัวฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ที่หายตัวไปแล้วหลังจากเดินทางเที่ยวจจีทหารกองกำลังผาเมืองปะทะแก๊งขนยาเสพติดกลางป่าชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคนร้ายดับ3ศพพร้อมยึดยาบ้า 390,000 เม็ดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติผาแดงพื้นที่บ้านโป่งไฮตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายการปะทะเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้ามายังพื้นที่จึงจัดกำลังพลเฝ้าระวังสกัดกั้นจนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-6 คนสะพายสัมภาระไว้ด้านหลังเดินผ่านมายังพื้นที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มคนดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มคนร้ายเสียชีวิต3คนพบกระสอบดัดแปลง3กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ากระสอบละประมาณ 130,000 เม็ดรวมทั้งหมด 390,000 เม็ดนำส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงตรวจเข้มในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปรวบรับลอมวันพระใหญ่กลางคณาพบเคยถูกจับมาแล้วไม่เข็ดหลาบมาหลอกลวงประชาชนต่อพันตำรวจเอกชนันเปลมปลื้มจิตผู้กำกับการสภ.พระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนพบกลุ่มชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อาศัยอยู่ริมคณาพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการลงพื้นที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.พระอินทราชาลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นจุดที่เคยมีการจับกุมมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีการปลูกเป็นกระต๊อบไม้บางหลังนำจีวรมากางเป็นเต็นท์เป็นแคมป์ตรวจสอบพบผู้ต้องหา2คนคือนายหนูเทียนอายุ63ปีนายติวอายุ67ปีพร้อมของกลางเครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์2ชุดบาดพระพร้อมชุดหิ้ว2ชุดย่ามพระ2ย่ามจากการสอบถามและขอตรวจสอบหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรทั้งสองคนไม่มีนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ทั้งสองคนเคยถูกจับมาแล้ว1ครั้งในจุดเดิมโดยอ้างว่าเพิ่งจะกลับมาได้3วันพยายามต่อรองกับตำรวจรวมถึงอ้างว่าเป็นหนี้จึงมาทำแบบนี้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวมาพร้อมหลักฐานที่พบมายังสถานีตำรวจภูธรพระอินทราชาพร้อมแจ้งข้อหาแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุโดยมิชอบพร้อมคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่าง

0: อและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เริ่มงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ใครคะเนี่ยคุณพี่อะไร
4: คุณอ้วนบิ๊กซีอุบลครับ
3: คุณอ้วนบิ๊กซีคุณอ้วนทำอะไรอยู่บิ๊กซีคะเนี่ย
4: อ๋อผมก็ตอนนี้ก็คือทานข้าวอยู
3: ่ทานข้าวอยู่บิ๊กซีเหรออ
4: ยู่แถวๆครับแถวๆตอนนี้มีงานแห่เทียนที่อุบล
3: อ๋อใช่ที่อุบลนี่แห่เทียนเขาเป็นงานใหญ่เลยเน
4: า
3: ะ
4: งานใหญ่ครับปีนี้งานใหญ่มาก
3: เนาะแล้วก็จะมีเทียนจากวัดต่างๆสวยเลยออกมาโชว์เป็นแบบขบวนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับผมครับ
3: เนาะเหมือนพิมดาเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ได้ไปยืนถ่ายรูปกับเทียนสวยๆด้วยแล้วคือตอนนี้คือเขามีงานวันนี้เลยเหรอคะใช่ไหม
4: แห่จริงพรุ่งนี้ครับแต่ตอนนี้มีงานแสงสีเสียงครับ
3: อ๋อวันนี้มีงานแสงสีเสียงพี่อ้วนก็เลยไปเที่ยวเล่นเหรอคะ
4: ผมคนที่นี่ครับ
3: แต่ว่าออกไปเที่ยวเล่นนะไม่ได้กลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยใช่ไหม
4: หรือยังไงครับ
3: ครับ แล้วก็คนที่นี่แหละก็เที่ยวด้วยอยู่บ้านตัวเองด้วยนะเที่ยวในบ้านตัวเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับ เนาะวันนี้พี่อ้วนอยากฟังเพลงอะไร
4: รอดอกนิ้วบานของจักรชนะพลครับ
3: ได้เลยไปแอบปิ๊งใครแอบชอบใครเขาหรือเปล่าเนี่ย
4: ชอบจังหวะครับมันโจ๊ะๆดี
3: อ๋อชอบจังหวะนะมันกวนๆดีนะเพลงนี้นะ
4: คร
3: ับ ใช่ไหมคะนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมพี่อ้วน
4: มอบให้น้องต่อยต้อยตุ้มตุ้มตายแล้วก็ลืมไม่ได้ต้องน้องติ๋ม
3: อันนี้จริงปะเนี่ยมีตัวตนจริงปะเนี่ยหรือว่าเอาจากในเพลงน่ารักจังเลยนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะ
4: ครับผมครับ
3: ทานข้าวให้อร่อยนะพี่อ้วนนะ
4: เนี่ยคุณทำให้ผมทุกวันพุธต้องนอนดึกเป็นเด็กเลย
3: หรอทำไมล่ะ
4: ต้องรอฟังนิทานก่อนนอน
3: น่ารักมากเลยเดี๋ยวคืนนี้รอฟังอีกนะคะ
4: ครับผมครับ
3: เดี๋ยวก่อนจะวางสายพี่อ้วนพูดตามพิมดานะ
4: ครับ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: เผ็ดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงจาพันท้ายโรสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และ
4: สบู่ไมด้า
3: เพื่อ
4: ผิวสะอาดมั่นใจทุกวันเพื่อลดแบคทีเรียและเชื้อราไปเห็นว่าอาการคัน
3: เก่งมากอันนี้คือ FC ตัวจริงนะเนี่ยพี่อ้วนเนี่ย

0: ใช่ไห
1: มอุ้ยผมฟังมาตั้งแต่ปี50
0: โอ้โห
1: รูปนี
0: ้อุ้ยนี่ปี69 แล้วนะ19ปีมาแล้วนะเนี่ย
1: 19ปีเพราะตอนปี50ผมเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกก็คืออ ๋
0: อเหรอ
1: ขาดสมองเสร็จก็คือนอนติดเตียงมันไม่มีอะไรก็คือทางเดียวขึ้นนี่แหละ
0: แล้วตอนนี้เป็นยังไงคะอาการทำ
1: ไงคือ
0: บัตรลุกขึ้นเดินได้หรือยังหรือยังไง
1: เดินได้แล้ว
0: ดีจังเลยเน
1: า
0: ะกลับมาแข็งแรงได้เน
1: า
0: ะ
1: อยู่ที่ใจเป็นนายใจเป็นบ่าวหมอบอก
0: แล้วก็คือทำกายภาพบำบัดด้วยไหมคะ
1: ช่วงแรกใช่ครับแต่หลังก็คือเรารักษาตัวเอง
0: เนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่อ้วนนะอย่าให้กลับมาเป็นอีกนะ
1: อุ้ย
0: ค่ะ
1: เข็ดนะครับเมื่อก่อนที่เป็นเพราะดื่มนี่แหละ
0: อ๋อดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแอลกอฮอล์อะไรเนาะ
1: ใช่
0: เนาะยังไงก็มัน
1: สุขไม่แตะมันเลยก็คือร่างกายก็ดีขึ้น
0: อืมใช่เนาะฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ด้วยว่ายังไง
1: ว่าเมื่อใดก็คือยาพิษเดียวเข้าร่างกายเลย
0: อืมถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็เลิกซะ
1: ส่วนมากที่เขาดื่มเพราะรู้ว่าไม่ดีเขาเลยเด็กๆลองกันนั่นแหละ
0: อยากลองแล้วก็ติดเนาะ
1: ลองแล้วมันติดใช่ใช่
0: อืมก็อะไรที่มันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีกับร่างกายก็พยายามลดละเลิกเนาะ
1: มันดูเหมือนเท่แต่ไม่เท่หรอก
0: ค่ะสุดท้ายเราก็ลำบากร่างกายเราอีกอ่ะเนาะ
1: เพราะของผมนี่หมอยังบอกมันหนึ่งในพันที่จะกลับมาสภาพนี้ได้เขาบอก
0: ถือว่าโชคดีเนาะร่างกายก็ส่งสัญญาณเตือนเราแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็พี่อ้วนด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอให้แข็งแรงขอให้ต่อไปนี้อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยนะพี่อ้วนนะ
1: ครับตอนนี้ผมเป็นวิทยากร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ชมรมพวกดื่มทั้งหลายนั่นแหละ
0: อืมดีเลยเนาะแล
1: ้
0: วก็
1: เลยได้นิดเดียว
0: ค่ะ
1: แค่ไม่ยกเข้าปากแค่นั้นจบ
0: อืมนะดีจังเลยก็ถือว่าเราก็มาเป็นวิทยากรให้วิทยาทานให้กับคนอื่นต่อเนาะ
1: ครับผมครับ
0: นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะ
1: โอเคครับ
0: ดูแลสุขภาพนะคะนอนหลับฝันดีนะพี่อ้วนนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังพี่อ้วนขอเพลงรอดอกนิ้วบานเอ๊ะเพลงนี้พาเรทชุดนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ทายกันเข้ามาได้ด้วยนะคะ

0: 4เพลงค่ะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะคะนี่น้องลูกคิตตี้วังว่าบอกว่าคุณแม่จัดชุดพาเรดเกี่ยวกับการโปรยเสน่ห์ของผู้หญิงสมัยก่อนครับแม่พิมดาคนสวยอุ้ยทายถูกก็คือมันเป็นพาเรดชุดจีบสาวแหละว่าง่ายๆนะคะจีบสาวแบบว่าสวยจังเลยสวยจนล้นเลยอุ้ยมันเมียใครกันล่ะวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะทั้ง4เพลงเลยนะคะเทพธิดาผ้าสิ้นจากคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะรอดอกนิ้วบานจากพี่แจ๊ธนพลนะคะพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งกับเพลงสวยจนล้นค่ะและปิดท้ายกันด้วยธาตุมนคนดีนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะอุ้ยเกิดเป็นรักเมื่อแรกเจอเออนี่อย่างงี้เห็นไหมจีบเนาะจีบสาวนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วเตรียมตัวให้ดีๆค่ะยืนรอค่ะยืนรอค่ะรถไฟกำลังมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะรถไฟขบวนที่2นะคะเดี๋ยวเราเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดกาญพี่เขียวชุมพรพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่คำเพียรจากสกลพี่กูดชลบุรียายแสงบางนาพี่สุวัฒน์อ่างทองพี่ทิวลำปางพี่น้ำฝนเชียงรายนี่เป็นไงเรียกขึ้นรถไฟเป็นจังหวะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะก็จะมีพี่สุรยุทธ์สมณคณีสวัสดีค่ะบอกว่าโอ๊ยเราจีบสาวมาเป็นกราฟนี่พี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ลูกคิตตี้วังว่านะคะมีน้องมังกรธนชนนะคะพี่อินแถนด้วยแล้วก็พี่สอนจินดารัตน์นะคะพี่คมสันจตรอนะคะพี่สมนึกแก้วพรมนะคะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะพี่อนันต์นะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวดูซิพี่พงษ์สะทอนนะคะพี่อะไรอีกนะพี่นงรักนะคะสวัสดีด้วยนะคะมีใครอีกไหมเมื่อกี้เห็นมาทักทายกันเพียบเลยนะคะพี่นายวัฒนศักดิ์นะคะเมื่อกี้ทักทายกันบอกว่าตกรถไฟขบวนแรกเราขึ้นขบวนที่2เอามาเร็วขบวนที่2มารอรับอยู่แล้วนะคะพี่รามิดาด้วยนะคะน้องแวนว้าวด้วยพี่คำรณด้วยบอกขึ้นรถไฟด้วยนะคะน้องไบค์สไลเดอร์ทางนี้ด้วยพี่เอสุดหล่อนะคะมาช่องทางนี้ด้วยนะคะก็มีหลายๆช่องทางค่ะที่ตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่นะคะก็เข้ามาชมกันได้ทุกช่องทางเลยเนาะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่จรูนหน้าแก้วทักทายแล้วเนาะพี่หนุ่ยไลท์คลีนสวัสดีด้วยนะคะหมดหรือยังนะพี่จรูนบอกว่าไปก่อนเลยค่ะ

0: ผมจะไปรถเมย์ครับผมนะฮะได้เลยเอาตามที่สะดวกนะคะพี่สุพิศรานะคะสวัสดีด้วยนะคะหมดหรือยังนะหมดหรือยังนะคะพี่ยูนิคนะเริ่มทยอยเข้ามาชมไลฟ์กันแล้วสงสัยเมื่อกี้ตอน2ทุ่มไปเวียนเทียนกันแน่ๆเลยใช่ไหมพี่ยูนิคพี่ดำรงด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่นิสาบอกทางนี้ด้วยได้ไหมคะได้เลยนะคะทางต๊อกต๊อกนะคะเข้ามาได้เลยนะคะหมดแล้วล่ะรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะนี่ละรถไฟไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอขึ้นขบวนต่อไปเนาะพี่อ้นใช่ไหมสวัสดีพี่อ้นด้วยนะคะล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่บุ๊กสุภการมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เพลงนี้ค่ะในนามคนเก่านะคะชื่อเพลงของเขานะจากพี่บุ๊กสุภการค่ะสังกัดบังเอิญมิวสิกนะฮะคำร้องทำนองก็พี่บุ๊กสุภการนี่แหละค่ะเขียนคำร้องทำนองด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดย HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครนะคะแล้วก็มีพี่บุ๊กสุภการร่วมเรียบเรียงด้วยวงบุ๊กนะคะก็คือวงแบ็คอัพของพี่บุ๊กนี่แหละนะคะก็ช่วยกันเรียบเรียงนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วเนาะมันจะออกแนวดนตรีแบบเป็นฟิลแบบดนตรีสมัยยุค90อะไรประมาณนี้เนาะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าในนามคนเก่านะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

จบสาเนาะนะคะจากพี่นุชวิราวันนะคะเพลงนี้เข้ามาใหม่อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานี้ที่20นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะแผลใหม่จากน้องหมิวรัชดาพรนะคะเพลงนี้ก็เข้ามาใหม่อยู่ในชาร์ตของเราอยู่ในฮิตที่19ต่อกันเลย19 20นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven เอาละค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาในช่วงท้ายชั่วโมงเดี๋ยวมีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: นิทานก่อนนอนมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพระเพราะฉะนั้นนิทานเราก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระค่ะเป็นเรื่องราวนะคะที่พระเอกับพระบีเขาคุยกันค่ะเมื่อกลับมาถึงวัดหลังจากเสร็จกิจนิมนต์พระเอก็ถามพระบีว่าทำไมเอ็งถึงรีบลุกหนีมาตอนเจ้าภาพเขากำลังจะถวายสังฆทานกับปัจจัยให้ล่ะพระบีพระบีก็เลยตอบว่าให้อาตมานั่งอยู่ได้ไงอาตมาได้ยินแม่ถามลูกชายว่าลูกซองอยู่ไหนลูกซองอยู่ไหนไหนล่ะลูกซองรีบไปเอามาเดี๋ยวพระจะกลับซะก่อนสักพักแกก็พูดออกมาดังๆเลยว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญอาตมาก็รีบเห็นกลับวัดเลยนะสิเป็นอย่างนี้เองลูกซองอยู่ไหนเขาพูดไม่เว้นวรรคหรือเปล่าเขาพูดไม่เว้นวรรคเลยป่ะหลวงพี่ลูกจ๋าซองอยู่ไหนอย่างนี้ไงถ้าพูดว่าลูกซองอยู่ไหนก็น่ากลัวสิแล้วฆ่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญซะด้วยนะโอ้ยดีเพ่นกับวัดแทบไม่ทันเลยนะคะเอ้ยนี่นะคะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาพิมพ์นาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ10โมงเช้ามานั่งเฝ้าหน้าจอมารอนับปัดวิทยุกันเหมือนเดิมนะคะมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมค่ะ10โมงจนถึงบ่ายโมงวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกเพลงนึงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณกันด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะคืนนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะใครที่ได้หยุดยาวในวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะพิมพ์ดาวทำงานเหมือนเดิมค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง I love my job รักงานมากๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เป็นเพลงมีจังหวะนิดนึงก็แล้วกันเนาะมีคนขอเข้ามาทางต๊อกทางช่องไลฟ์นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่อง TikTok พูดอีกทีค่ะจากคริสติน่าอากิล่าจัดให้แล้วเด้อชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้พิมพ์ดาวไปแล้วนะคะรักทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแล

่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทางเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาเองค่ะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลา 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงเพ้อๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราจะมาคุยกันด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Networkทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้ววันนี้โอ้โหฝนตกนะหลายพื้นที่ฝนตกอากาศเย็นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ในห้องส่งเนี่ยเหมือนอยู่ช่วงฟรีซเลย พอข้างนอกฝนตกในข้างในหนาวมากจริงๆผู้ฟังนะคะอะทางวิทยุแล้วนะคะรวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะผ่าน Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ของเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้แชทกันได้พิมพ์ข้อความตรงนี้ได้เลยนะคะอยู่กันนะยาวๆ2ชั่วโมงคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้วันนี้ก็เป็นอีก1วันหยุดเนาะเห็นหลายๆคนนะคะลงFacebook นะคะโพสต์ว่าไปทำบุญไปทำบุญแต่เช้าแล้วก็ช่วงค่ำก็ไปเวียนเทียนด้วยนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยนะคะนะเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติม

นะคะเพลงพิเศษพิเศษแนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะเบอร์เดียวเบอร์เดิมค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนเมมเอาไว้ในมือถือแล้วเรียบร้อยนะคะที่022481366นะคะ022481366อีกสักครู่นึงกับสายชิลฮิวใจด้วยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะหน้าไมค์กับดีเจแล้วก็รวมถึงแนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษด้วยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะเพลงเขาดีนะเนี่ยดอกชบาสีแดงเนี่ยมาหลายสายเลยนะ อยู่ดีๆก็หันไปแล้วก็พูด นะคะคุณผู้ฟังนะคะจองสายหน้าไมค์กันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS นะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะในมือถือเนาะจะมีฟังก์ชันที่เป็นพิมพ์ข้อความ SMS นั่นแหละนะคะเข้าไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะจะขอเพลงนะคะจะทักทายให้กำลังใจดีเจพูดคุยกันได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะตรงนี้นะมีข้อความเข้ามาแล้ว2ข้อความนะคะจากคุณแม่อรุณเลยข้อความแรกนะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยจากคนโคราชขอบคุณครับอันนี้ก็ถือเป็นเพลงประจำตำแหน่งของพี่คนโคราชนะเพราะว่าขอเพลงนี้ทุกวันเลยใส่ถูกใจนะโดนใจเพลงมันจี๊ดเพลงมันโดนเนาะนะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้ที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหนูฝากด้วยนะนะคะสวัสดีพี่สุบานนะคะพี่จำปีพี่วีรศักดิ์นะพี่สงวนศรีพี่นักรบนะคะพี่ปรีดาพี่แม็กชาไทยพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยพี่สายชนพี่หมวดป๊อกพี่วันนิดาพี่มาดานะคะคุณแม่ธนชพรค่ะพี่สมบูรณ์นะแล้วก็พี่สันธยานะคะพี่ศักชายอ่านไปยังเอ่ยนะคะขอบคุณนะคะพี่สันธยาบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลรายงานตัวจากคนมีนบุรีเพลงเพราะครับนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พีรพลพี่สวัสดนะคะมีใครอีกพี่เมตตาพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะคะว่าอย่างนั้นบอกว่าสวัสดีครับดีเจผมรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ที่บ้านหลักเขตจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะคุณแม่นงลักษณ์นะคะคุณแม่อรุณนี่แล้วก็มีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงต้นไลฟ์เลยน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีน้องไบจากสมุทรปราการด้วยสวัสดีพี่ประจวบพี่สุนิสาพี่เสาคำตวยนะเจ้าแนวบอกว่าแวะมาทักทายเนาะแล้วก็พี่เล็กสีประดับด้วยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็เพิ่มเติมพี่ปาลิตาแล้วก็พี่ชุลีรักพี่วิจิตพี่ไกรวุฒิด้วยนะคะโอ้วันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยอบอุ่นมากๆเลยไม่หนาวละหนาวกายเหมือนกันยังหนาวอยู่ยังเย็นๆแต่ว่าไม่หนาวใจแล้วเพราะว่ามีแฟนๆเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนดีเจเยอะเลยนะคะเอาล่ะในตอนนี้เพลงทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะใครอยากจองสายหน้าไมค์วันนี้นะคะ022481366เช่นเคยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย1งานเพลงจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์ก็แล้วกันรอทำอย่างนั้นกับเธอไม่รู้อย่างไหนเหมือนกันนะเนี่ยนะ

0: ป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะฮะที่ก็อยากจะทำกับคนที่เรารักเออนู่นนี่นั่นนะน้องๆกรี๊ดนะโดยเฉพาะน้องแวนเนี่ยบอกว่าชอบพี่เอิญมากเลยนะคะแต่สำหรับ3เพลงต้นชั่วโมงของเรานะคะฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องรนจากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะช่วงนี้สายมารออยู่แล้วนะคะสายชิลฮิวใจ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะมารออยู่แล้วนะคะจากจังหวัดตรังเลยสวัสดีค่ะคุณป้าจำปี
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้านอนดึกนะ
3: นอนดึกทุกคืนลูกฟังทุกรายการเลย
0: โอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกดีเจเลยแสดงว่าฟังตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยแล้วคุณป้านอนตอนไหนคะเนี่ย
3: มันนอนไม่หลับทานกาแฟไปสี่ดอง
0: โหทำไมทานกาแฟเยอะจังเลยคะมันอร่อยใช่ไหมล่ะนะกาแฟนี่อย่าให้เกินวันละ2แก้วก็พอแล้วคุณป้านะเพราะว่ามีคาเฟอีนแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะอาจจะโอ้นะนั่นน่ะสิมันจะไม่มันจะมากเกินไปมันจะมากเกินไปนะคะสุขภาพ

0: เนาะรักษาสุขภาพนะคุณป้านะ
1: ค่ะ
0: ค่ะถ้านอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนจากกาแฟก็มาเป็นนี่แหละ FM 95แทนเดี๋ยวฟังไปฟังมาเดี๋ยวก็นอน
1: ค่ะ
0: นะจ๊ะอ่ะวันนี้คุณป้าบอกว่าอยากฟังเต้ยก่อสร้างของพี่จ่อยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่ถ้าเปิดแล้วต้องเต้นด้วยนะไหวไหมอ่ะ
1: ไหวว่าจะออกกำลังกายนิดหน่อย
0: เออโอเคได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยคุณป้าอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมล่ะคะเพลงนี้เนี่ย
1: ให้น้องเป้งแล้วก็ให้ดีเจและทุกคนทุกเสียงทุกสาย
0: ค่ะแฟนๆของเราด้วยเนาะทุกคนเลยที่ฟังอยู่เน
1: าะ
0: จ้าให้มอบให้น้องแป้งเดี๋ยวให้น้องแป้งลุกขึ้นเต้นด้วย
1: ให้ดีเจด้วย
0: ให้ดีเจด้วยให้ดีเจเต้นด้วยเหรอ
1: ให้ดีเจด้วย
0: โอเคค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะคุณป้าอย่าลืมรักษาสุขภาพนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เต้นจ
1: ้
0: าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าบอกว่าอยากให้ดีเจกับน้องแป้งหลังไมค์เต้นด้วยนะเพลงนี้เนี่ยเอาจวดจัดให้เลยกับเต้ยก่อสร้างงานจากพี่จ่อยรวมมิตรนะคะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งนะคะคุณป้าจำปีจากจังหวัด

รังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงสนุกสนุกออกกำลังกายก่อนนอนสักนิดนึงนะจัดให้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะสามารถโทรเข้ามาจองสายเอาไว้ได้เลยนะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะพี่ทัศนีนะคะพี่สุเนศบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยกลับมาจากดอยแล้วจ้าโอ้ไปเที่ยวมาเหรอคะเนี่ยพี่โรดพี่ประธานพี่วิชัยนะคะพี่เดือนเพ็ญด้วยแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยพี่โกตุ้งเหรอหนูอ่านถูกไหมเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะพี่เทคนะคะพี่เทคพี่ชาพี่ชาบอกสวัสดีครับทุกคนบางปะกงฝนกำลังตกลงเม็ดเลยครับโอ้นะวันนี้น่าจะตกทั่วเลยเนาะคุณฟังจริงๆนะมีหลายๆข้อความเข้ามาพี่นักรบนะคะพี่จรันทองบัวค่ะพี่จงมีเงินพี่ไตรรัตน์นะบอกดีเจคนงาม FC สายเหนือนะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่เรืองชัยนะแล้วก็พี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะพี่เบลเบดด้วยจ้ะนี่นะคะเอ้านะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมทาง SMS จากพี่วิภานะคะแนะนำงานเพลงกลางดาวของน้องเรอันมาแล้วก็มีข้อความเข้ามาเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้เนี่ยวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะก็อยากจะฟังเพลงบูชาเพลงไทยด้วยนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยเนาะนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทยอยจัดให้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังไมค์ก็เข้ามารัวๆเลยเหมือนกันนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจัดให้จัดให้ชิดๆๆ คือมี2สายนะคะคุณผู้ฟังอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยอวยหรือเปล่าเนี่ย2สายเลยนะเขาฝากมาทั้งพี่อเนกจากสุโขทัยแล้วก็พี่อ้อมจากสุราษฎร์ดอกชบาสีแดงค่ะลูกตาลชนิชาเองฝากด้วยนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวขยับจังหวะขึ้นมานะคะกับงานเพลงสนุกๆ นะคะของพี่แนนซี่ท็อปไลน์หรือว่ากุหลาบร้อยรัศมีกันละกันเพลงนี้
2: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: ขอบคุณค่ะใครเปิดมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สวยจนล้นนะคะงานจ่าพระเอกกระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับอย่าลืมตัวสายันสัญญาฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชนะคะจัดให้แล้วนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่อ้อยกระท้อนให้นะคะกับสายฝนกับคนไกลบ้านเนี่ยให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกหน่อยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะคะสายยังว่างอยู่ที่02-248-1366ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะถ้ายังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอีก1ชั่วโมงเนาะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรานะคะเด็กแถวเนี้ยเนี่ยเด็กแถวๆนี้เนี่ยสวัสดีจ้าน้องแวน
5: สวัสดี
4: เสียงเธอนี่นะมันอยู่ไหนครับเนี่ยวันนี
5: ้ตอนนี้อยู่นครศรีฮะกลับบ้านวันหยุดฮะ
4: อ๋อกลับบ้านวันหยุดได้พักกี่วันคะเนี่ยได้กลับไปกี่วัน
5: ประมาณน่าจะกับสัปดาห์นึงฮะ
4: โอ้หลายวันอยู่เนาะ
5: ครับผม
4: แล้วก่อนหน้านี้อะไรอยู่ที่ไหน
5: นครปฐมฮะ
4: มาเรียนหรือว่าทำงาน
5: มาเรียนนะมาเรียน
4: อ๋อหยุดยาวเนาะได้กลับบ้านนะเอาเป็นว่าขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพตอนนี้ถึงแล้วเนาะเรียบร้อย
5: ถึงตั้งแต่เช้าแล้วฮะ
4: ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างนะจริงๆแฟนๆจากนครนี่ก็ส่งข้อความแล้วก็โทรเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันน้องแวน
5: อ๋อครับบางที่ก็เริ่มบางที่ก็ฝนตกบางที่ก็ฝนไม่ตกครับ
4: น้องแวนอยู่แถวไหนของนครศรีธรรมราชครับผม
5: สว่างฮะ
4: อะไรนะ
5: ชวาง
4: ใช่ไหมพี่ตาลออกเสียงถูกนะ
5: ถูกฮะ
4: ชวางไกลจากอำเภอเมืองไหมครับแวน
5: ก็ไกลอยู่ครับผม
4: ประมาณเป็นชั่วโมงไหมถ้าจากอำเภอเมือง
5: ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับประมาณ
4: ชั่วโมงหนึ่งนะโอเคได้เลยนะคะเที่ยวให้สนุกพักผ่อนให้เต็มที่นะแวนนะ
5: ครับผม
4: ค่ะวันนี้บอกอยากฟังวอนดีเจของพี่ก๊อตเหรอจ๊ะ
5: ใช่ฮะ
4: ค่ะวอนดีเจคนไหนคะหรืออีกแบบหนึ่งคือดีเจวอนค่ะไทยคะแบบไหนจ๊ะ
5: ใช่อยากฟังพอดีไม่พอดีเลื่อนต่ออยู่ดีๆเลยพี่ตาลเห็นเขาพูดอะไรนะเป็นอะไรวอนดีเจ
4: เสียงดูตะกุกตะกักดูมีพิรุธดูเลิกลักยังไงก็ไม่รู้นะแซวเล่นนะลูกนะวอนดีเจได้เลยนะคะเดี๋ยววิธันจะให้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับแวน
5: ต้องเสียงสายแก้พ่อดีเจแล้วก็วอนลูกตาลด้วยแฮ
4: วอนลูกตาลเหรอวอนดีเจลูกตาลเหร
5: อวอนนิดน
4: ึงจ่าโอเคเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะน้องแวนจำได้ไหมเนี่ยฟังทุกวันเลย
5: จำไม่ค่อยได้นะคะ
4: เดี๋ยวพูดตามพี่ตาลดีกว่าเนาะให้ชัวร์เนาะ
5: ครับ
4: ผมขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคันน้องแวนเดี๋ยวพี่ประเดิมเขาหัวเราะใหญ่เลยในเพจ น้องหนูดีบอกว่าหล่อนมีพิรุธนะ ยังไง
5: ดูดีนะนี่นะดูดีนะ
4: นะแล้วที่บอกมาเรียนนี้มาเรียนต่อหรอจ๊ะเรียนอะไรอ่ะตอนนี
5: ้เรียนนิเทศครับ
4: อ๋อปริญญาตรี
5: เป็นป.ตรีครับผมเรียนคณะสาขานิเทศภาพยนตร์ฮะ
4: โอเคอยากทำหนัง
5: ครับ
4: อืมโอเคเป็นกำลังใจให้นาแวนนะ
5: ครับผม
4: ครับเดินทางโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
5: โอเคฮะ
4: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: อ่ะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคกับเพลงลูกทุ่งเพราะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่น้องแวนฝากมานะคะวอนดีเจก๊อตจักรพันธ์

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครน้องทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอย

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะมาดูกันหน่อยว่ามีเพลงอะไรนะคะที่เราเปิดไปแล้วก็มีใครฝากเข้ามาบ้างไหมนะคะหนุ่มเมืองเพชรนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้จากพี่ชโยธนวัฒน์เนี่ยเขาฝากมาทาง TikTok ของดีเจเองนะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วนะขออภัยจริงๆนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ไร้อ้อยคอยรักค่ะพี่หนูมิเตอร์นะคะแล้วมีนางลอยนางลืมสันติดวงสว่างแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเราจากสายน้ำใหม่ที่ฝากเข้ามานะน้องแวนแวนว้าวไม่รู้ว่าคิดชื่อยังไงนะน้องแวนแวนว้าวหนูก็เลยรวบให้เลยว่าเป็นน้องแววไปเลยละกันนะนะกับวอนดีเจนะคะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นั่นเองนะจ๊ะสมาชิกของเรายังอยู่กันครบเลยนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคุณแม่รุ่นบอกยังอยู่นะจ๊ะพี่ๆน้องๆของเราอยู่เป็นเพื่อนดีเจกันยาวๆเลยนะคะพี่ไพโรจน์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่หนูเพียรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะดึกแล้วก็ยังแวะเข้ามาทักทายดีเจนะคะมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลฟังอยู่นะจ๊ะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะเห็นไหมหนูบอกแล้วว่ามีสายนะคะมีข้อความนะคะจากทางนครศรีธรรมราชมาเยอะเลยจะบอกว่าทางอสมทนครศรีธรรมราชเนี่ยนะสมัยก่อนตอนโอ้10กว่าปีนู้นแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ตาลยังอยู่ที่ค่ายนะคะยังอยู่ที่ค่ายสยามอยู่ตอนนั้นนะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินสายคุณผู้ฟังไปโปรโมทเพลงเนี่ยสมัยก่อนเรามีเพลงใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือแค่ลง YouTube ลงช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆก็คือเป็นการโปรโมทแล้วใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยคือจะต้องไปเดินสายวิทยุนะคุณผู้ฟังโซนเหนือนะคะตะวันออกตะวันตกโซนใต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางอสมทที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนรู้จักกับพี่ดีเจคนหนึ่งนะคะตอนนั้นแล้วก็เขาชื่อพี่นกแต่ว่าตอนนี้พี่นกเสียไปแล้วเสียไปนานมากๆแล้วด้วยนะคะคือที่จะบอกก็คือว่ามีความผูกพันก็คือทุกครั้งที่ไปสู้รัฐเนี่ยไปสุราษฎร์ไปอสมทสุราษฎร์เนี่ยไปโปรโมทเพลงหรือไปคอนเสิร์ตหรือไปอะไรก็แล้วแต่หนูจะต้องนะคะอ้อนวอนให้พี่นกเนี่ยไปซื้อกล้วยหอบทอดคุณผู้ฟังที่ไม่ใช่เมื่อกี้พูดถึงนครนะแล้วก็อยู่ที่สุราษฎร์ด้วยนะพูดผิดนะไม่ใช่ที่สุราษฎร์ไม่ใช่ที่นครที่อสมทสุราษฎร์พูดผิดคือเมื่อกี้มีข้อความเข้ามาด้วยนะคือหนูชอบกินมากกล้วยหอมทอดคุณผู้ฟังแล้วเขาจะต้องไปซื้อที่ร้านในโรงแรมชื่อดังโรงแรมหนึ่งอะที่สุราษฎร์อะแต่หนูจำชื่อแล้วไม่ได้แล้วอะชื่อร้านอะไม่ได้แล้วแต่ว่าชอบกินมากชอบกินมากๆแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้เจอเขาเรียกว่าไงนะไม่ได้เจอพี่เขาแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาเสียไปนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กินอีกเลยอ่ะบอกว่าก็ไม่ได้ไปแล้วไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วอย่างเงี้ยคุณฟังจริงๆค่ะเป็นความทรงจำที่ดีของหนูมากๆคือตาน่ะมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ใต้เนี่ยบ่อยมากกว่าภาคของตัวเองไปถึงว่าทางภาคเหนือนะมีไปบ้างมีไปอีเวนต์มีไปงานอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ไปใต้บ่อยกว่าภาคอื่นๆภาคกลางก็เยอะแต่ว่าสุราษฎร์นครชุมพรไปบ่อยมากภูเก็ตนะคะภูเก็ตพังงาสตูลไปกระบี่ไปนะคะแต่สุราษฎร์กับนครเนี่ยเป็นจังหวัดที่เล่นคอนเสิร์ตบ่อยมากๆแล้วก็จำได้ว่าบรรยากาศก็คือบางทีก็จะเป็นงานเขาก็จะจัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานแฟร์อะไรเงี้ยที่เขาจัดแบบว่า7วัน10วัน

านอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปในแบบธรรมชาติหน่อยจะมีแบบว่าสวนยางอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นเลยกลายเป็นแบบว่าได้มีโอกาสได้รู้จักพี่ๆนะเพื่อนๆอยู่ทางใต้เยอะเลยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะนครนี่ก็มีแก๊งพี่ๆนะคะที่สนิทกันเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวแต่บ้านตัวเองไม่ค่อยได้กลับเท่าไหร่ตัวไปเที่ยวแต่อยู่ที่อื่นนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะทุกเสียงทุกสายเลยที่โทรเข้ามานะคะหน้าไมค์หลังไมค์ฝากเพลงเข้ามาหนูพยายามที่จะเปิดให้เยอะที่สุดเลยคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันมาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าตันพยายามจะเปิดเพลงเนี่ยที่ส่งมาพี่พยายามจะร้อยให้เข้ากันให้มากที่สุดนะเวลาพาเรทอะไรเงี้ยนะหรือว่าเพลงอื่นๆนะคะเปิดให้เยอะๆนะคะคุณผู้ฟังจะได้อยู่กับหนูนานๆเนาะ สวัสดีพี่อุดรนะคะรถขยะบางนาด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะแวะเข้ามาทักทายกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยละกันนะคะไหนๆก็พูดถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาพี่เล็กจากสุโขทัยบอกอยากฟังเพลงสนุกๆของน้องนันอนันต์นะคะแม่ค้าออนไลน์จัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเจาะคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องออฟสุรพลนะคะนะคะกับเพลงนิ่งหยังอีกบอคำร้องทำนองโดยเท่พอใจและเรียบเรียงโดยนัทธะโปรเจคค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะจัดให้กับงานเพลงที่พี่คนโคราชฝากเข้ามาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะกับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่2แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสังลานะคะยังคงฮิตต่อเนื่องนะคะอยู่ในฮิตที่15นะคะงานจากที

0: ผ่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: 2 งานเพลงน่ารักน่ารักจัดให้ในช่วงที่ท้ายนะคะที่จบไปกับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงงานจากน้องเปาวลีพรพิมลแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะปากไม่ใจคิดถึงนะคะพี่ใบเตยนะคะจากคุณเอิร์ธสมุทรปราการเขาฝากมาบอกว่าไม่ได้ฟังนานและอยากฟังมากเลยก็จัดให้นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สำหรับงานเพลงรักเลยนะคะวันนี้มาแบบหอมๆหวานๆซึ้งๆนะซีเฮดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนะคะผลงานเพลงนี้จากเบียร์พร้อมพงนะคะตามมาด้วยสร้างฝันด้วยกันบอนะคะจากอ้ายมนแคนแก่นคูนและปิดท้ายด้วยไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นจากไผ่พงสะท้อนสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: ฮีทมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
0: ลับมาในชั่วโมงของเมทิชากันบ้างนะคะรับช่องต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชา พี่แป้งบอกว่าน้องเมคะช่วยมีสติด้วยค่ะวันนี้นอนไปชั่วโมงเดียวมันก็จะสภาพนี้แหละอะไรนะที่เขามีคอนเทนต์ไงที่บอกว่านอนสักชั่วโมงเดียวคงไม่มีอะไรแหละแล้วก็ทำเป็นเหมือนโยนอะไรไปสักอย่างนึงโยนแมวไปแทนอะไรเงี้ย โยนลูกบอลกับแมวอุ้มไว้2ตัวอย่างเงี้ยแทนที่จะโยนลูกบอลเราก็โยนแมวไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยนะทั้ง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทาง Facebook Fanpage นะคะรวมถึง TikTok ของเราด้วยนะเมทิชานะคะและMCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะจ๊ะมาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้น้องเมย์เอาบุญมาฝากนะคะอาพนมมือพร้อมกันค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันหน่อยวันนี้นะคะไปทำบุญเขาเรียกว่าหล่อพระนะคะที่วัดบางไกลนอกนะคะที่พระราม5นั่นแหละไม่รู้แล้วนั่นแหละคือพระราม5แล้วก็เหมือนกับน้องเมย์เนี่ยก็ไปนั่งอยู่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยก็คอยซัพพอร์ตคอยแบบว่าบอกแม่ๆพี่ๆป้าๆนะนะอาๆที่มาทำบุญนะคะว่าด้านในเลยพี่ด้านในเลยพี่นะคะมีทองเนี่ย999แล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งคืออะไรนะ199จะมีทองแท่งใหญ่แท่งเล็กไงแล้วก็เอาไปหล่อทองอ่ะแบบแต่ว่าก็เพิ่งเคยไปร่วมงานแบบนี้ครั้งแรกนะคะเพิ่งรู้ว่าเขามีวิธีการในการหล่อทองบางคนเอาสร้อยทองมาเลยนะตกใจมากแล้วก็มีแบบอะไรนะกำไรทองอะไรเงี้ยกำไรที่เป็นวงเล็กๆแบบประมาณสลึงนึงอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอามาหล่อด้วยแล้วก็จะมีพวกแบบอะไรบางคนเอาตะกรุดมาเขาบอกว่าเป็นมวลสารอยากให้ใส่ลงไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีเบ้าหล่อหลายๆเบ้าตึกๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบไปอยากจะใส่อย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันคือเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่น้องเมย์มันได้มาร่วมงานแบบนี้นะก็ตื่นตาตื่นใจนะคะก็ไปยืนอยู่ตรงเตาเนี่ยสักพักเริ่มร้อนหน้าไม่ไหวแล้วเพราะว่านอนแค่ชั่วโมงเดียวรู้สึกแบบจะล่วงก็เลยแบบว่าถอยออกมาแต่ว่าหน้าที่ที่ทำไมถึงจะต้องไปยืนตรงนั้นเพราะว่าเขาให้ไปเฝ้าทองเพราะว่าเดี๋ยวบางครั้งทองมันจะหายไงนะก็ไปยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงก็จะมีแบบพ่อๆแม่ๆนะเขาก็แบบเขียนทองมาแล้วก็เขียนให้ใช่ไหมว่าทองอันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าก็จะมีทองแผ่นๆที่เราเคยเขียนกันที่วัดอะแผ่นเล็กๆอะประมาณ1การ์ดเหมือนการ์ดนำบัตรอะอันนั้นอะเขาก็จะเขียนใช่ไหมชื่อนามสกุลนู่นนี่นั่นอันนั้นน่ะกระทำกำลังศรัทธานะคะก็มีคุณยายคนนึงน่ารักมากคุณยายตัวเล็กๆนะอุ้ยแกแบบเดินคล่องมากเลยแกอายุแบบ95อย่างเงี้ยก็ถามแกอยู่ว่าแบบอุ้ยยายมีหนุ่มมาจีบบ้างปะเนี่ยอย่างเงี้ยยายหัวเราะใหญ่แซวๆชอบมากเลยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยบางคนบางท่านเขาก็มาแบบมานั่งอุ๊ยน่ารักนะชอบหนูนี่ชอบแกล้งชอบอะไรอ่ะนะคะก็เอาบุญมาฝากกันก็แล้วกันอนุโมทนาบุญด้วยนะคะน้องเมย์ก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญตรงนี้ด้วยแล้วก็มีอะไรนะทำบุญที่เสียบเหมือนผ้าป่าอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นแหละต้นพงเงินโพทองฟิวๆนั้นนะคะก็มีแบบว่าไปเสียบๆอยู่เหมือนกันอันนั้นก็เป็นโบสถ์อุโบสถกำลังจะสร้างนะคะที่มีคนถามว่าไปหล่อพระที่ไหนเอาใหม่นะทุกคนบลือไปก่อนเมื่อกี้บลือไปก่อนมีคนถามเหมือนไม่ได้ฟังเหมือนเพิ่งเข้ามาเอาใหม่แป๊บหนึ่งไปหล่อทองพระ ที่วัดบางไกลนอกนะคะซึ่งอยู่พระราม5นะเดี๋ยวบางคนมาบอกบางกอกน้องบางกอกน้อยหนูมั่วไปหมดอะตอนนี้สมองหนูก็ยิ่งเบลอๆอยู่อ่ะเอาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะน้องเมย์รอสายหน้าไมค์อยู่รีบโทรเข้ามาเลยค่ะด่วนๆ นะคะเพราะว่าคนหลังไมค์เขาจะไม่ไหวเขาจะรีบไปเข้าห้องน้ํานะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นรีบโทรนะคะแต่ก่อนที่เขาจะวิ่งปรื๊ดปราดเข้าห้องน้ําแล้วมันจะไม่มีคนรับสายนะ02 2481366นะคะ02-2481366มีคนบอกน้องเมียเสียงเปลี่ยนใช่ไม่ได้นอนไงไม่ได้นอนเสียงหนูจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอายนะคะบอกว่าเดี๋ยวบางกอกน้อยอะไรไม่รู้เขาเขียนว่าวัดชื่อวัดว่าบางไกลนอกถูกแล้วอยู่พระราม5นะคะประมาณนี้ผลงานเพลงนะคะขอบคุณเธอที่ให้ใจเป็นผลงานที่น้องเมย์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่ก๊อตจักรพันธ์เคยฟีเจอริ่งกับพี่ต่ายอรทัยนะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ผลงานเพลงนี้สองคนที่แบบเป็นสองศิลปินที่คุณชื่นชอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอสายหน้าใหม่รีบโทรเข้ามานะคะย้ำเบอร์ค่ะ02-2481366ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: กลับมาในช่วงสายชิวฮิวใจช่วงนี้ดีเลย์นิดหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: น้องอำพันธ์ครับ
1: ไม่ได้ต้องบอกว่าเด็กชายด้วย
2: ครับเด็กชายอำพันธ์ครับ
1: ครับจาก
2: บางปูครับ
1: อืมเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: ก็ก็ดีครับเขามาทำพื้นนำห้องน้ำใหม่ๆแล้วครับ
1: จริงหรอ
2: ครับ
1: ว้าวใครทำให้อ่ะคะ
2: ก็พวกทีมงานตะเข้ใต้บ้านนะครับ
1: หรอ
2: แล้วก็ทีมงานบางปู
1: หุยขนลุกเลยอ่ะ
2: เขาซื้อโถให้ใหม่ด้วยแล้วก็เทปูนให้ใหม่เลย
1: อุ้ยยินดีด้วยนะคะ
2: แล้วก็ทางเดิน
1: โอ้ยหนูแบบโอ้ยจะร้องไห้จริงเหรอ
2: ครับ
1: อือดีใจด้วยนะแล้วตอนนี้ไปโรงพยาบาลยังไงอ่ะ
2: ก็เขาให้บ้างครับก็เอาอันนั้นไปค่ารถนะ
1: หรอคะโอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆแล้วตอนนี้โอเคขึ้นเนาะมีแผ่นพงแผ่นเพื่อนเรียบร้อยเนาะ
2: ครับเดี๋ยวเขาจะมาให้อีกตอนนี้ก็ทำก่อนนะเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่รวบรวมเอามาให
1: ้โอ้ยน้ำตาไหลเลยอ่ะดีใจอ่ะ
2: ขอบคุณน้องเมย์มากเลย
1: ก็ไม่คิดว่าแบบว่าหนูแบบหนูแค่อยากช่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองหนูก็ไม่คิดว่าแบบจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยขนาดนี้โอ้ยขอบคุณพี่ๆปอเต็กตึงด้วยนะคะมีพี่ที่เขาเป็นอะไรอ่ะตอนแรกพี่เขาไปเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เนาะ
2: ครับ
1: เออที่พี่ปอเต็กตึงเขาอยู่อะไรนะสำโรงเหนือ004นะคะแล้วก็มีเภสัชสีด่านเภสัชอ่ะเนาะ
2: ครับ
1: เออไม่คิดว่าจะได้การช่วยเหลือต่อเนื่องขนาดนี้อุ้ยหนูดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาช่วยแบบสานต่อสิ่งที่น้องเมย์ทำแล้วกันเนาะ
2: คร
1: ับ โอ้ยดีใจอ่ะ
2: น้องเมย์ได้บุญมากมากเลย
1: น้ำตาไหลเลย โอ้ยนะคะก็
2: โอ้ตัวทั้งหลายเที่ยวแล้วมันติดจะไม่ได้นะไม
1: ่หนูก็ไม่บางทีหนูก็แค่รู้สึกว่าแบบเออมันก็มีสายอื่นๆด้วยบางทีก็แบบสลับสับเปลี่ยนกันบ้างเนาะ
2: คร
1: ับ อุ้ยดีใจ เออหนูก็โอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ ตอนแรกก็แบบเห็นเขาเงียบๆไปหนูก็กังวลเหมือนกันหนูก็คิดเหมือนกันว่าหนูกำลังคิดว่าจะทักไปอยู่เหมือนกันว่าแบบเออเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
2: ผมโทรไว้ทุกคืนเ
1: นี่ยคนลุกเลยขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่สานต่อแบบอุ๊ยน่ารักมากๆเออ
2: ขอบคุณทีมงานทุกทีมงานแล้วก็น้องเมย์ไอ้นี่มาถึงได้เป็นทำเขามาทำให้เขาดูเขาฝาไออะไรในอะไรอะแชทอะไรเขาบอก
1: ค่ะ
2: เขาดูแล้วเขาอันนี้ไงเขาเลยมาสงสารก็มาเขามาดูก่อนแล้วก็เห็นเขาบอกมีนักข่าวอะไรมาผมก็ไม่รู้อ่ะ
1: หรอ
2: เขามาข้างหน้าซิตี้อันนี้พวกประธานหมู่บ้านอะไรนี่เขาอันนี้ใหญ่เลย
1: ค่ะ
2: คนร้อนไงขอไปตั้งนานแล้วก็ไม่ได้
1: โอ้ยหนูดีใจด้วยจริงๆหนูดีใจมากๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแต่ว่าจริงๆถือว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าอย่างที่หนูบอกแหละว่าก่อนหน้านี้ หนูก็น้อยใจเหมือนกันบางทีเขาก็จะพูดว่าแบบโอ๊ยจัดรายการเที่ยงคืนหรอใครจะฟังอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกแบบว่า มันก็มีหลายๆคนชอบพูดแบบนี้เนาะแล้วพอเราไปหาคุณลุงอะเนาะแล้วหนูก็แบบได้เห็นว่าคุณลุงแบบมีแค่วิทยุจริงๆมีแค่วิทยุตัวเดียวเลยอะแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเนาะมันทำให้หนูแบบรู้ว่าอาชีพของหนูมันสำคัญมากๆสำหรับคนที่เขาแบบลำบากจริงๆแล้วก็อาชีพของหนูมันเหมือนเป็นความบันเทิงหนึ่งเดียวที่เขามีอ่ะแล้วหนูไปเห็นหลายๆบ้านแล้วยิ่งรู้สึกเลยว่าโอ๊ยแบบอยากช่วยทางใดทางหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงได้บ้างหนูก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเราก็เป็นกระบอกเสียงได้เนาะอะไรเงี้ยเราก็ลองเริ่มที่ตัวเราก่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: คร
1: ับ ดีใจจังขนลุกเลยอ่ะโอ๊ยจะพูดยังไงเลยเอาเอนะคะวันนี้คุณลุงไหนๆก็โทรติดแล้วไหนบอกหนูหน่อยว่าอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: วาวอนของน้องเมย
1: ์โอ้ยวาวอนนะ
2: คร
1: ับ มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายหลังไมค์ก็น้องเมย
1: ์ค่ะโอ้ยน้ำตาไหลหยุดไม่ได้ช่วยด้วยดีใจขอบคุณมากมากนะคะก็ต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะหนูพูดเลยไม่ออกเลยตอนเนี้ยหนูแบบ
2: ดีใจมากเลยที่ต้องเมย์มา
1: ค่ะแล้วก็ยังไงก็โอ้ยหนูไม่รู้จะพูดยังไงเลยหนูดีใจมากจริงๆ
2: พวกนี้เขามาว่าผมมาผมบอกเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขามาทำให้เนี่ยเขาไม่ถือเนื้อถือตัวอะไรเลย
1: ค่ะ
2: พวกไอ้ประธานหมู่บ้านอะไรพวกนี้อสม
1: ค่ะ
2: เขามาว่าผมบอกให้รอหน่อยรอไม่ได้โอ้ยรอปีหน้าผมไปรอ
1: ไม่จริงๆอ่ะก็บอกไปดิว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าจริงๆวันนั้นอ่ะคุณลุงก็ไม่ได้จะมาขออะไรหนูถูกไหมคุณลุงก็มาขอเพลงปกติใช่ปะมีหนูเนี่ยแหละไปซอกแซกถามเองว่าแบบเอ้ยเป็นอะไรอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะหนูเป็นคนไปถามเองก็บอกเขาสิว่าไม่ได้อะไรเลยโทรไปขอเพลงเฉยๆแล้วพอดีน้องเขาแบบคุยนู่นชวนคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปอย่างนั้นก็ได้เราไม่ได้แบบตั้งใจจะไปข้ามหน้าข้ามตาใครหรอกว่าเข้าใจว่ามันมีนะมันหนูว่าเจ้าหน้าที่เขามีขั้นตอนของเขามันก็ต้องมีการลงทะเบียนมีการลำดับเน
2: า
1: ะ
2: บอกเขาบอกเขามาช่วยเหลือเฉย
1: ก็ถ้าเขาถามก็บอกไปแบบนี้ว่าผมไม่ได้อะไรผมแค่โทรไปขอบเองน้องเขาเฉยเนาะหนูนั่นแหละซอกแซกถามเองนะคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าดีใจมากๆแล้วก็ยินดีด้วยมากๆกอดๆแน่นๆนะคะเป็นกำลังใจให้ที่แบบว่าแล้วก็อย่าลืมนะไปหาหมอไปทำแผลบ่อยๆขอให้อาการมันดีขึ้นนะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับอ่ะวาวอนนะคะเดี๋ยวน้องเมย์เสิร์ฟให้นะจ๊ะ
2: ให้น้องเมย์ไปความสุขความสบายให้ร่ำรวย
1: ขอบคุณมากๆค่ะ
2: ตรงนี้ให้น้องเมย์ร่ำรวยยิ่งขึ้นนะ
1: ได้เลยขอบคุณนะคะยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะมุ้งมุ้งโอเคแล้วนะยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมเนาะโอเคขอบคุณค่ะ
2: ปูแหวกแจ๋วเลย
1: จริงๆหนูอยากจะเปลี่ยนเป็นเตียงแบบนั้นเตียงแบบเตียงที่มันเป็นของเขาเรียกอะไรนะพี่ต้นน้ำช่วยหนูหน่อย เตียงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้ายางอย่างนั้นอะแต่ว่าวันนั้นมันหาไม่ทัน มันก็รีบๆอะเนาะนะคะเดี๋ยวถ้ายังไง ถ้าสมมติโอ้ยพอร้องง่ายแล้วเสียงหายอะ โอเคเอาประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าหนูยินดีด้วยมากๆค่ะ เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ไม่พี่ออสที่มันเป็นเตียงเหมือนเตียง ที่เวลาแบบน้ำมันหกไปแล้วมันจะไม่เลอะเขาเรียกเตียงอะไรหนูลืมแล้วเหมือนเตียงยางเตียงผู้ป่วยนั่นแหละแต่มันไม่ใช่เตียงลมนะเป็นเตียงทั่วไปที่เขาแบบ มีผ้าปูอีกทีนึงอะอย่างนั้นอะนั่นแหละตอนแรกหนูจะซื้อแบบนั้นแต่หนูไปถามที่สีด้านแล้วเขาบอกว่าเขาขายเป็นเตียงแบบเตียงผู้ป่วยใหญ่ไปเลยที่มันหมุนอย่างนั้นเลยอะอย่างนั้นอะคล้ายใช่คล้ายๆแบบฟิลเตียงผ้าลมเตียงอะไรที่มันแบบสามารถเช็ดได้เพราะว่าคุณลุงเขามีปัญหาปัสสาวะเล็ดด้วยไงหนูก็เลยโอ๊ย ดีใจแล้วเสียหายนั่นแหละประมาณนี้นะคะหนูก็เลยตอนแรกหนูจะซื้อแบบนั้นให้คุณลุงเขาแล้วสุดท้ายมันไม่มีไงแต่หนูเคยทำบริจาคไปอยู่ไปที่บ้านคนชราตอนนั้นบริจาคไปประมาณ 7-8 เตียงอ่ะหนูเคยให้แบบนั้นอ่ะมันไม่กี่ร้อยมันไม่ถึงพันก็เลยคิดว่าจะซื้อแต่ว่ามันไม่มีขายไงตอนนั้นมันไม่ทันรีบไปหมดทุกอย่างแต่ก็อุ๊ยฟังคุณลุงพูดแล้วขนลุกไปหมด

ดีใจมากที่แบบหน่วยงานแบบเข้าไปช่วยสานต่อขอบคุณนะคะขอบคุณหน่วยงานราชการทุกๆหน่วยงานที่เข้าไปแล้วก็เห็นแบบความฝันเล็กๆของเด็กคนหนึ่งนะจ๊ะดีใจมากๆเลยโหคนลุกมากจริงๆอ่ะผลงานเพลงนี้ เขินที่จะเปิดจริงๆเลยว้าวอนนะคะเมทิชานะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงนี้อุ้ยเข้ามากเลยนะคะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาอุ้ยนะคะถ้าสมมุติว่ามีแบบความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าหนูพอจะช่วยได้แต่หนูก็อย่างที่เคยประกาศไปเนาะว่าหนูใช้เงินส่วนตัวเริ่มต้นเนาะมันบางทีมันอาจจะได้ไม่เยอะแหละครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็รู้เลยว่าแบบมันอยากช่วยได้มากกว่านี้แต่มันได้ประมาณนี้เพราะว่าบ้านคุณลุงเนี่ยหลังคาก็ลงก็รั่วเนาะจะนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยฝนมันตกก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าทรัพย์ของหนูมันก็ไม่เพียงพอนะคะถ้าแบบเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการเข้าไปแบบดูแลให้นี่ก็คือแบบดีใจมากๆแล้วเห็นพอบอกว่าเอ้ยปรับห้องน้ำให้ด้วยซึ่งวันนั้นอ่ะต้องบอกว่าหนูลงไป

0: ็โทรมาผลงานเพลงนี้จากเสถียรทํามือนะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอะไรก็ตามที่เราจะสามารถดูแลมันก่อนได้ก่อนที่มันจะเสื่อมก่อนที่มันจะพังไปนะคะเราก็จะต้องหาอะไรมาเป็นตัวช่วยนะคะใครก็ตามที่รู้สึกว่าจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดนะคะต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะพยุงเข่าเนี่ยแหละที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินขึ้นลงบันไดมั่นใจนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้า

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาแล้วได้เวลารักตัวเองกันแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าหลายๆคนช่วงนี้นี่หนูเห็นสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็มีเหตุที่หลายคนน่ะเป็นโรคซึมเศร้าจากเหตุการณ์สภาพบ้านเมืองต่างๆเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆสาระดีๆอยากจะมาเตือนภัยกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิในรถยนต์นะคะสำหรับใครที่มีรถยนต์เนาะมันจะมี3เรื่องที่ต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยคือสารระเหยนะคะอย่างเช่นน้ำหอมใครที่มีน้ำหอมในรถยนต์เนี่ยเราจะต้องระวังนิดนึงว่าเวลาที่มันเป็นสารระเหยนะคะเวลาที่เราปิดรถแล้วมันระเหยอยู่ในรถพอเวลาอากาศมันร้อนใช่ไหมมันก็จำมวลอยู่เป็นสารเคมีอยู่ในรถเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ารถใหม่ๆเนี่ยเวลารถร้อนๆนะคะอาจจะต้องเปิดรถกระจกนะคะแล้วก็ไล่ลมก่อนเพื่อให้สารระเหยเนี่ยออกไปนอกตัวรถก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาเราก็จะสูดดมเข้าไปมากๆเพราะสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายของเรานะคะอาจจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียหรือว่าเป็นลมไปได้เลยหมดสติได้ดังนั้นสารระเหยบางตัวเราก็ต้องไปเช็คอีกทีเนาะสารระเหยพวกน้ำหอมต่างๆอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองนะคะอุณหภูมิในรถเนี่ยถ้ามันเกิน60เนี่ยมันจะต้องระวังในเรื่องของ power bank ถ้าใครที่มี power bank อย่าเก็บไว้ในรถนะคะเป็นไปได้เนี่ยก็คือเอาติดตัวออกไปด้วยเห็นข่าวล่าสุดไหมที่เขาเอา power bank ไปไว้ในรถแล้วมันร้อนมากๆแล้วเขาเอามาไว้ที่บ้านแล้วสุดท้ายมันระเบิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่ต้องระวังเรื่องสุดท้ายนะคะที่ต้องระวังนั่นก็คือเรื่องของต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราอ่ะหายใจเข้าคือออกซิเจนเนาะหายใจออกคือคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมคะการที่เราอ่ะขับรถระยะทางไกลมากๆอ่ะทำไมมันถึงง่วงนอนเพราะเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วมันเวียนอยู่ในรถเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องกดปุ่มที่ให้อากาศภายนอกเข้าสู่ตัวรถบ้างนะคะหรือว่ารถกระจกลงเป็นบางครั้งบางคราวเห็นไหมที่บอกว่าง่วงแล้วให้รถกระจกลงก่อนอ่ะนั่นแหละคือเอาออกซิเจนเข้าภายในรถนะคะอันนี้ก็เป็น3หัวข้อที่จะมาเตือนในช่วงนี้นะคะเอาเป็นสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ชั่วโมงหน้าน้องเมย์ยังขอ1สายหน้าไมค์อยู่นะ022481366ใครที่ไม่เคยคุยกันโทรมาได้เลยจ้า
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: เอาละค่ะกลับมาในช่วงที่ชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะวันนี้

0: ถ้าใครอยู่ทางฝั่ง TikTok เนี่ยจะได้นั่งฟังเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอ่ะเปิดกล้องให้หนูด้วย อ่ะนะก็วันนี้ตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้อง
0: แ
1: ม่
0: แนะนำตัวหน่อยจ้า
1: เด็กหญิงน้อยหนาค่ะ
0: น้อยหนาเหรอเจี๊ยบมาด้วยไหม
1: ค่ะไม่ได้มาด้วยค่ะ
0: หล่อเจี๊ยบตัดยางน้อยหนานะ
1: ค่ะ
0: ทันดูใช่ไหมคะ
1: พี่มีแต่มือถือค่ะฟังวิทยุทางมือถือค่ะ
0: ที่บอกว่าทันดูใช่ไหมคะหมายถึงน้อยหนากับเจี๊ยบ้าหมายถึงละครเรื่องแฟนไอ้หนังเรื่องแฟนฉันน่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ก็เลยถามว่าน้อยหนาเจี๊ยบมาด้วยไหมอย่างนี้นะหนูขอถามพี่น้อยหน่าก่อนพี่น้อยหน่าอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
1: อยากเห็นหน้าค่ะ
0: อยากเห็นหน้า
1: ค่ะคือน้องเมย์ศิริพร
0: คือน้องเมย์
1: ค่ะ
0: คือน้องเมย์เซิร์ชแล้วมันมีเพลงชื่อเพลงว่าอยากอยู่เงียบๆสองคนอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยอยากลืมแฟนเก่าอยากมีบอดี้กอดอยากลืมแฟนเขาอยากเห็นคนโชคดีอยากเห็นหน้าจังเลยหรือเปล่าน
1: ั่นรหัสของพี่นางศิริพร
0: หนูเดาหนูเดาว่านะไม่รู้เหมือนกันก็เดาเดาว่าเอ้ยอาจจะใช่นะอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่จำชื่อไม่จำ
0: จ
1: ริงไม่ได้อ
0: ยากเห็นหน้าจังเลยหนูเจอแล้วโอเค
1: ค่ะ
0: เออมาพูดมาคุยกันหน่อยนะคะตอนนี้อยู่ที
1: ่เมื่อกี้พี่โมทนาบุญกับน้องเมย์ด้วยนะที่ช่วยคุณลุงอะค่ะ
0: ที
1: ่ดีใจแทะเหมือนน้องเมย์แล้วค่ะ
0: ได้ฟังไหมได้ฟังครั้งแรกที่คุณลุงโทรมาไหมคะ
1: ไม่ได้ฟังค่ะฟังเมื่อกี
0: ้เสียดายเนาะถ้าใครแบบว่าได้ฟังตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณลุงเคยโทรมาก่อนแล้วก็แบบมาฟังอันนี้เป็นพาร์ทเขาเรียกว่าอัปเดตอะมันจะแบบมันจะปรับปื้มมากๆจริงๆ
1: แค่ฟังครั้งเดียวว่าป่าเปิมแล้วเมื่อคืนเนี่ยพี่ก็ฟังคุณโคแล้วก็ตชดคือพี่เปิดไม่ทุกคืนแล้วแต่พี่จะตื่นมาเลี้ยงแมวกับเลี้ยงหมาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะค่ะตอนกลางวันเขาไม่ค่อยกินเขาร้อน
0: เข้าใจได้
1: แมวหนูก็เป็นพี่จะเลี้ยงเขาตอนเวลานี้เขาจะกินอร่อย
0: เขาจะกินม่วนเหรอกินม่วนกินจอย
1: กินร้ำแต่แต
0: ่กินร้ำแต่
1: แต่แต่ว่าอร่อยจังเลย
0: สาวเหนือ
1: พี่สาวเหนือพี่อยู่ราชบุรีก็จริงนะคะแต่ว่าพี่พูดภาษาเหนือได้อย่างนั้นนะคะ
0: ทำไมถึงพูดได้หลักเคยไปอยู่เหรอคะหรือว่าไง
1: ไม่เคยไปอยู่ค่ะก็พี่เคยพูดให้ฟังหลายเดือนมาแล้วว่าพี่รัชกาลที่หนึ่งอะพาชาวเชียงแสนมาที่ราชบุรีที่สระบุรีอำเภอเสาให้เป็นภาษาเดียวกันจากเชียงรายตอนนั้นพม่าเขาตีเราถ้าเราเขาไม่พามาก็ตีสู้เขาไม่ได้ก็ต้องมาแล้วราชการที่หนึ่งคือพ่อเมืองของราชบุรีเขาเลยพามาก่อนที่จะได้ไปรับสถาปนาเป็นราชการที่หนึ่งที่กรุงเทพอะค่
0: ะ
1: เราก็เลยต้องอยู่ที่นี่ตลอดแต่เราอะไม่ได้เกิดเราเกิดที่นี่แต่เราไม่ได้เดินทางมาจะมาเองเพราะบรรพบุรุษเดินทางมาตั้งรุ่น200กว่าปีอะค่ะ
0: ค่ะทำไมเราจำได้อะคะ
1: จ
0: ั
1: ดงานทุกปีค่ะอะไรคะ
0: ทำไมคุณน้อยหน่าจำได้อะคะคุณ200กว่าปีเลยนะ
1: อ่านประวัติค่ะเก่งมากที่วัดโขงส่วนคีรีค่ะที่ราชบุรีค่ะว่าป้ามาเดินทางแบบไหนแล้วที่พี่ที่วัดหนองโพก็เขียนประวัติปลาไหลเผือกไว้ข้างวัดหนองโพเหมือนกันประวัติศาสตร์มีค่ะ
0: ค่ะอุ๊ยแบบ 2-3 วันนี้หนูรู้สึกแบบหนูโชคดีจังเลยมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสายหน้าไมค์แต่ละท่านก็คือแบบความรู้แน่นมากนะบางคนนี่โทรมาอ่ะคุณครูอย่างเงี้ยมีภาษากะเหรี่ยงได้รู้ว่าโอ๊ยเมื่อก่อนเป็นยังไงสภาพแวดล้อมประเทศเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยปัจจุบันเป็นยังไงตชด.เราก็ได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นตอนนี้เป็นยังไงสภาพแบบการสู้รบอะไรนู่นนี่นั่นเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โชคดีจังเลยเนี่ย 2-3 วันนี
1: ้ ก็แต่ละถิ่นฐานเขาก็จะมีประวัติอะไรของเขาค่ะอย่างครูคุณครูเมื่อคืนเนี่ยที่ประทับใจนะที่คุณครูอ่ะโอ้โหต้องนั่งฮอไปสอนหนังสือ
0: เสียดายเวลาเนาะแบบเวลามันน้อยมากเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะคุณครูก็อยากเล่าเราก็เห็นว่าเวลาเต็มแล้วนะทำไมก็จะต้องตัดไปเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าคนฟังบ่อยๆจะเข้าใจเนอะว่าเวลาเราแบบเวลาคุยสายหน้าไมค์เวลาค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็การขอเพลงเนี่ยก็ขอได้เฉพาะแบบโทรเข้ามาเท่านั้นแหละเนาะเพราะว่าบางทีเราต้องให้สิทธิ์คนโทรเข้ามาก่อน
1: เนาะให้สายหน้าไมค์ก่อน
0: ใช่แต่ว่าสายหน้าไมค์ก็คุยได้แป๊บเดียวอีก
1: ค่ะอยากคุยยาวๆก็คุยไม่ได้
0: จัดเวลาสัก8ชั่วโมงได้มั้ยเนี่ย
1: แต่ว่าพี่ไม่คุยเยอะหรอกพี่แม่ค่อยมีประวัติอะไรเยอะตอนเด็กๆพี่ก็ต้องห่อข้าวใส่หม้ออวยใส่ไข่ทอดไป
0: แล้วก็คืออะไรคะ
1: แล้วก็ฮะ
0: เดี๋ยวก่อนหม้ออวยคืออะไรคะ
1: ก็หม้ออวยอะฮะที่มีหูข้างเดียวอะค่ะหูหิ้วอะค่ะหูแล้วก็ใส่ข้าวไปไม่ได้ตลับห่อข้าวนะคะตลับเราไม่มีเราต้องใส่หม้ออวยแล้วก็เอาข้าวใส่แล้วก็เอาไข่ดาไข่ส่วนใหญ่จะเป็นไข่ทอดหรือไข่ดาวเพราะว่าไข่ต้มมันอบกลางวันเราก็ต้องกินทุกคนก็ห่อข้าวมานะคะ
0: มีคนเปิดภาพหม้ออวยให้เห็นละอ๋อที่มันเป็นสีฟ้า
1: ฮิ้วๆอย่างนั้นข้างในสีขาวข้างนอกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะ
0: เออหนูเพิ่งเคยเห็นหม้อไม่หนูบ้านย่าหนูมีหม้ออวยแต่หนูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าหม้ออวยต้องพูดว่าอะไรนะสีอะไรนะสีเขียว
1: เขาพูดสีเขียวคนแก่เขาจะพูดสีเขียวทั้งท่านที่เจนเป็นสีน้ำเงินถ้าเป็นสีเหลืองหม้ออวยสีเหลืองเขาจะบอกว่าสีชมพู
0: เนาะ
1: เราก็เถียงใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเขาบอกใช่
0: สีเหลืองคือสีชมพู
1: อย่าเถียง
0: ตายแล้วอันนี้ไม่เคยอันนี้ใหม่มากจริงป่ะไม่ได้ยินพี่แป้งพูดเลย
1: ค่ะ
0: โอเคก็ประมาณนึงป้าติโถนะคะช่วงนี้ได้ความรู้อะอย่างน้อยหนูก็ได้รู้จักหม้ออวยเพิ่มแล้วเมื่อวานมีภาษากะเหรี่ยงคำว่าทีคือน้ำหนูจำไม่ได้แล้วนะ
1: พี่จำไม่ได้แล้วพอข้ามคืนพี่ก็ลืมไปแล้วเพราะว่าอาจารย์คุยมากมาย
0: เออแต่ว่าสนุกนะหนูชอบฟังแบบคุณปู่คุณย่าเล่าอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยชอบมากสนุกดี
1: คนอื่นก็ได้ฟังด้วย
0: โอ้เนาะนะคะประมาณนึงเวลาจำกัดจริงๆน
1: ะ
0: อยากเห็นหน้าจังเลยใช่ไหมคะผลงานเพลงนี้เนาะนะคะอ่ะขอบคุณให้น้องเมย์หน่อยขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคขอบคุณพี่น้อยหนามากมาก
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยวันนี้ชื่นใจจริงๆนะคะอ่ะเอาผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเลยนะอยากเห็นหน้าจังเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่นางศิริพรอ้ําไพพงษ์นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะก็ต้องขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะที่จบไปผลงานของจิ๋วสกุลชัยเล็กรัชเมศนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ามิติที่ศูนย์นะคะผลงานเพลงแบบว่าฟังสบายๆมั่วๆนะคะสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชันฟิชลิงกับไม่ใช่ฟิชลิงกับเขาร่วมกันกับ S1 Music นะคะก็เป็นค่าย2ค่ายมารวมตัวกันนะคะคำร้องโดยราชภูมิวารินนะคะเรียบเรียงโดยชัยยาอินตระอินตานะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อุ๊ยปกติจิ๋วสกุลชัยเล็กรัชเมศนี่ถ้าร้องคู่กันนี่ปกติติดชาร์ตหมดเลยนะนะต้องมาดูว่าจะติดหรือเปล่านะคะในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆไทยรองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครช้านะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะวันนี้สองผลงานเพลงขอแบบว่าหวานหวานใช่ไหม คำเอยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมนัสศักดิ์นะคะเป็นอาจารย์ที่แต่งเพลงให้น้องเมย์ด้วยเหมือนการจับจุดหัวใจเนาะตอนนี้ออกซิงเกิลเองแล้วนี่เป็นศิลปินเองแล้วนี่นะคะก็ผลงานเพลงนี้จัดเสิร์ฟให้ด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะจ๊ะ

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะ 1:49 นาทีวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายานะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงสุดท้ายของเรากับช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้มาแบบว้าหวานหวานหยดย้อยเลยคุณผู้ฟังจ๋ากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าบุพเพสันนิวาสนะคะจากปนัดดาเรืองวุฒินั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรื่องพบค่ำที่น้องเมย์อ่านข่าวนะคะไม่มีจัดรายการนะจ๊ะงดรายการ1วันค่ะนะคะก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะขับรถกลับบ้านใครที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ขับรถปลอดภัยทุกๆคนนะคะใครที่กำลังจะไปนอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีส่วนใครที่กำลังจะทำงานก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดีทุกๆคนค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปทั้ง5เพลงไม่ว่าจะเป็นพัดในเบอร์5นะครับของแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำครับพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็สุสานคนช้ำนะครับพี่คัตริยามารสีแล้วก็ลบออกจากใจนะครับจากใครนะ
1: ย
0: ุ้ยปฐมวันยุ้ยปฐมวันนะครับแล้วก็ทำลายหลักฐานนะครับน้องกัปตันแล้วก็น้องโอ๊ตนี่ดีเจสุดหล่อของเราทั้งสองท่านนะครับจัดไปวันนี้ยาวๆกันไปหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่จรัสนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันพี่วรชาตินะครับพี่ปราณีตครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายครับพี่คิวเองพี่เจริญพี่ไตรรัตน์นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนช่างแจ็คเทวานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไป

0: ฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับสบู่ลามาโซนมือซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไก่ตาฟางพิธันวาราศีธนูจัดไปนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยดีกว่าเนาะหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วน้องแป้งเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: พี่แซค
0: สวัสดีครับผมพี่พิทยาวิทยา
1: ครับผม
0: จากจังหวัดศรีสะเกษ
1: ผมขอเพลงอะไรครับลืมแล้วครับ
0: เอ้าลืมเพลงได้ขอเหรออ่ะเพลงได้ขอเพลงได้ขอคือเพลงนี่ไงอะไรนะคนจนที่เธอเมินใช่ไหมเพลงนี้เน
1: า
0: ะ
1: เพลงนี้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบครับมอบให้เดียร์ครับ
0: ฮะมอบให้ใครครับ
1: มอบให้น้องไม้ไผ่บึงชาวมะนาวและก็ลังไม้เมื่อกี้ด้วย
0: ครับ
1: เออสาวไฟฝนสาวเลนทองสาวสลงท่าสาวไปลงสลงสาวโบเชฟสาวนิ่มบักลองหนุ่มคุ้มข้างวังหินหนุ่มอารมณ์ดีตาพังกูด้วยแล้วก็สาวบ้านตะเพียนสาวบ้านทางสาวสดโพใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานแล้วก็นุ่มมาเชิงคูนุ่มรุกมาเตียนนุ่มลำละเธอจะคิดวันแพงนุ่มคุ้มข้างวังหินแล้วก็นุ่มสมใจด้วย
0: ครับ
1: ทุกเสียงทุกสาย
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวยังคุยกันต่ออีกแป๊บแล้วตอนที่ทำอะไรอยู่ทำไมถึงยังไม่นอนครับ
1: ผมนอนอย่างนี้ตลอดเลยทำมันชินแล้ว
0: อ๋อทานข้าวหรือยัง
1: ทานแล้วครับ
0: อย่าลืมดื่มน้ำไม่เยอะก่อนนอนนะ
1: ครับผม
0: ครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมนะฮะคุณวิทยาจากศรีสะเกษนะครับคนจนที่เธอเมินลุงเป้าซ้ายยังสัญญาจัดไปนะฮะในช่วงของสายชีพิวใจนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะจ๊ะจัดไปครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่

ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมานะครับผมนะฮะทายชั่วโมง3เพลงจบไปนะฮะรักแท้ในคืนหลอกลวงครับพี่วิทย์ไทเปอร์น้ำใต้ศอกนะครับวง Sky Pass ครับแล้วก็ฉันไม่มีจากวง TT สวัสดีฮะไปถึงน้องดาราวัน Unloving นะฮะสวัสดีค่ะคิดถึงนะไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีครับน้องณัฐพงษ์พี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับผมในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมคุณแม่บุญเรือนพี่สุนิสานะครับพี่นกสิทธิชาติพี่อาทิตย์นะครับพี่จรัสนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปรีดาพี่สุนีนะฮะพี่เจริญนะครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่แม่ผู้ประกาศบอกว่าเอาที่บายใจนะน้องเพชรนะเอาที่บายใจเลยนะ สวัสดีครับทักทายทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงไอ้กว้างยูโกฮาม่าขอเพลงซ่อนกลิ่นจากปามมี่นะครับสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะพี่กว้างครับผมบอกว่าขอเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าจากวง Forever นะครับนี่แล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับอ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมอบให้ขับกลับแท็กซี่ครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีอีกเรื่องนึงนะครับใครที่ตอนนี้ปวดข้อบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะครับไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรประมาณนี้นะครับให้สุกายะยานุชไคลเซนกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะฮะคือนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะครับและขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับน้องแป้งตอนนี้สดชื่นสดใสนะฮะรอรับสายอยู่นะฮะ02-248-1366ครับ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจสนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจสนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนพี่บุษบาพี่เทืองบ้านไร่นะครับพี่รัตดาพี่คิวเองพี่จรัสนะฮะสวัสดีครับผมน้องดาราวันบอกว่าอะไรนะกำลังเมื่อยเลยค่ะยานวดมีแล้วขาดแค่คนนวดให้นะฮะโอ้ยวาซาน คักหลายสวัสดีครับไปถึงพี่เกตกมล นะฮะสวัสดีครับผมพี่แมวภูวการนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่จุ๊บแจงนะฮะสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับนะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณนะตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่วิวัฒน์พี่อุดรรถขยะบางนา นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณเอกพลใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
2: คุณเอกพลโทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
3: ้ศรีสะเกษครับอำเภอหูขันครับ
2: โอ้ยศรีสะเกษนะครับชั่วโมงแรกก็ศรีสะเกษเหมือนกันเลยนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ครับแถวนู้น
3: ฝนตกครับ
2: ฝนตกหนักไหมครับ
3: เบาๆครับผม
2: เบาๆสบายๆเนาะ
3: เข้าพรรษาครับตกฝนตก
2: เข้าใจ
3: ประมาณแล้วครับ
2: เข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ปลายฟ้าครับผม
2: ปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชนะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ให้ดีเจจุ๊บแจงแล้วก็ณเดชน์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายหลังไมค์ด้วยครับผม
2: ให้กับดีเจจุ๊บแจงแล้วก็ดีเจณเดชน์ด้วยนะ
3: ให้พี่เพชรด้วยครับผม
2: ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: จำไม่ได้ครับสมาชิกใหม่ครับผม
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามดีเจนะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
2: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาพันท้ายนรสิงห
2: ์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว

0: เดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: เชื่อแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาจารย์อาการคัน
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้คุณเอกพลฟังนะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ผมสวัสดีครับ
1: ครับนะฮะปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยครับทั้ง4เพลงฮะจัดให้ครับ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชแล้วก็น้องแมนพิสิทธิพงศ์นะครับนางฟ้าครับทรงกฎชามาโปรดมองวงฟีนิกซ์นะครับนางฟ้ากับควายนะฮะบทเพลงจากวงแท็กซี่นั่นเองครับทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่จงพิชัยยุทธนะฮะแล้วก็พี่แดงผิววันนี้กำนันแดงไหนดูซิมีใครบ้างสวัสดีไปถึงน้องดาราวันนะฮะบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงเลยค่ะออร่าดีเจมันสว่างหล่อเกินไปแล้วโอ้ยน้องก็ชมเกินไปนะเดี๋ยวพี่จะลอยทะลุดาดฟ้าแล้วนะฮะ อยากนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตดาวันนะครับสวัสดีครับผมพี่ดวงใจในกาชิมะนะครับโอไฮโอกาเซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พี่เกษมพี่สุวรรณีครับพี่แม็กชาติไทยพี่จรูนนะครับทักทายครับผมแล้วก็พี่ใครนะอีกหลายท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง SMS นะครับ4689400ครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงจอกีวิทกันจอกีวิทของเรานะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองจัดไปวันนี้เป็นเพลงอะไรนะคุยจบให้ลบแชท

0: นะครับเพลงนี้ชื่อว่าคุยจบให้ลบแชทจากน้องกระต่ายพันธิพานะครับไหทองคำสังกัดไหทองคำเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยอาจารย์สายฟ้าสวัสดิ์ประภานะครับอย่าลืมนะครับคุยจบให้ลบแชทนะฮะจากน้องกระต่ายพันธิพาครับจัดไป
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นตีสามจากบอสธีรพงศ์แล้วก็เจ้าดอกจำปานะครับน้องเมลแล้วก็น้องตุ๊กตาเนวิสรานะครับอ่ะทักทายครับพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับพี่สมชายพี่ผู้

ผู้ใหญ่วันนะฮะพิชงพิชัยยุทธครับกำนันแดงแล้วก็ภาษาใต้บอกว่าคุยจบให้ลบแชททุ่มอ๋อถ้าเป็นภาษาใต้ใช่ไหมครับคุยจบให้ลบแชททุ่มใช่ไหมไม่รู้พูดผิดหรือพูดถูกไม่แน่ใจ นะฮะนะแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สิริวิมลนะฮะขอแฟนเก็บของพี่ตะกะแตนหมอภัยทุกคนที่ฟังรายการนะครับพี่สำลีครับพี่นงนุชนะครับผมพี่ดวงใจครับแล้วก็ทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมกลับมาท้ายชั่วโมงในชั่วโมงที่2นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะฮะไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวง Nouveau จัดไปทักทายครับพี่วาดีอะนะครับพี่เพอร์ซันแพชัยใช่ไหมครับผมอ่ะพี่กบคนตากนะครับสวัสดีครับผมพี่สุวันนี้นะฮะพี่สมชายครับพี่มงคลครับสวัสดีครับพี่ดวงใจครับพี่เจริญนะฮะพี่สำลีนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงเพลงหวานหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้น

2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์คิดนะฮะสองเพลงจบไปนะครับมีจะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เตวิดแล้วก็นะฮักขนาดเลยนะฮะบทเพลงจากน้องลูกตาชนทิชานะมาแนวเมียงเมียงกันหน่อยมาแนวกำเมียงนะฮะทักทายครับไปถึงพี่ก้านกล้วยนะฮะพี่ละไอนะครับกำนันแดงนะครับผมมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับพี่อารมณ์พี่ละไอครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่เพอร์ซันนะสวัสดีครับผมบอกว่าชอบช่วงเพื่อนเพลงหวานมากๆเลยนะครับผมผู้ปราชัยกระบี่นะครับพี่หนูวันครับพี่สมชายครับพี่วาดีอะบอกว่าเพลงโปรดทั้ง2เพลงเลยไม่ว่าจะเป็น

0: กองไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมแสดงว่าเป็นวัยรุ่นยุค90 80 90ประมาณนี้เลยแน่ๆเลยนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะฮะน้องดาราวันบอกว่าอยากจะฟังเพลงจากคนอื่นคนไกลของคุณแม่มาช่าค่ะนะฟังแล้วก็นึกถึงอยากจะไปกินไอติมอะไรนะ Ultra Smooth โอ้ยยายนั่นแหละอย่าไปแซวพี่กิตเลยดีกว่านะฮะเขาก็ดีเขาก็น่ารักดีนะฮะในส่วนของผมนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สมชายนะฮะพี่กบคนตากนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้น้องสุจิตราสวัสดีค่ะนะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับเป็นกิ๊ดสตอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเป็นสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผม2เพลงจบไปมีหาแฟนใหม่ใกล้ฉันนะครับจากน้องเบลนิพาดาและก็สตอรี่ขี้เหงานะฮะน้องแบมไพลินทักทายครับไปถึงพี่สมชายครับพี่อารมณ์ครับพี่ละไอบอกว่าไปฟังทางวิทยุนะครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่สันทัศน์ครับพี่สุภัทราทักทายครับไปถึงพี่สุวรรณีพี่มาลานะครับน้องดาราบอลบอกว่าน่าฮักขนาดเลยนะครับอู้แต้กะมาอู้กำเมืองซะ นักสุจิตรานะฮะบอกว่ายบฟังตลอดจ้านี่นะขอบคุณมากๆค่ะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้านะครับผมมีเพลงแบบสบายๆมาให้ฟังนะครับฟังแล้วรับรองว่าเคิร์มกันแน่ๆนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างลองไปฟังกันนะครับรับรองว่าช่วงนี้แบบมันก็ดึกแล้วเนาะจะเช้าอยู่แล้วบางคนก็อาจจะแบบอยากจะรู้สึกแบบฟังแบบฟังไปเพลินไปนอนไปประมาณนี้นะฮะอ่ะรับรองว่าฟัง3เพลงนี้น่าจะนอนหลับสบายนะครับไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมนะในช่วงของมหานคร Family นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ครับพี่สมชายบอกว่าหายง่วงเลยครับน้องเพชรเต้นจนเหงื่อแตกนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงสบายๆแบบผ่อนคลายทำไมเหงื่อแตกเนี่ย พี่สุมาลานะฮะบอกว่าโจ๊กโจ๊กโจ๊กแต่เช้านะครับอะไรนะ

0: ม่วนจนม่วนม่วนม่วนจนตาสว่างเลยใช่ไหมจนตาสว่างสวัยแน่นอนนะฮะสวัสดีครับคุณพี่บุญเรียนพี่สมชายพี่ละไอนะครับผมพี่สุภัทรานะฮะสวัสดีครับผมน้องดาราวันบอกว่าน้องยังอวบอั๋นตอน30โอ้ยเพลงใช่ไหม อันนี้คือโดนเลยใช่ไหมฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุทัศน์นะครับพี่สมชายครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณในช่วงของมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับสองเพลงจบไปจังหวะคล้ายๆกันนะฮะมีนิดหน่อยจากโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็ Yours Ever นะครับจากวงค็อกเทลฟีเจอริงพี่คิววงฟลัวนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุภัทราพี่สุวรรณีน้องสตารัตบอกว่ามีพี่เพชรคนเดียวในหัวใจนะครับจริงเหรอฮะเห็นวันนั้นบอกว่าคิดถึงปาร์ครักปาร์คนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงอาร์พี่เยเฮอร์ครับพี่บุญเรียนนะครับทักทายครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่อยู่เป็นเพื่อนกัน

นะน้องนราวันด้วยนะฮะขอบคุณค่ะพี่ฝนพี่ประสิทธิ์นะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันครับ14:00 ถึง 15:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: เช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569